0: คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันพิชาตุขออภัยด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับตอนนี้
0: อาจารย์
1: ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวันคุณผู้แบบอยากท่านเวลาจุดท่านครับ
0: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนค่ะอาจารย
1: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์
1: ของเวียด
0: ของเวียดนาม
1: นะฮะ
2: ก็น
1: ั่
2: นแหละคร
1: ับ
2: ของ
1: จี
2: น
1: เฉยไ
2: ม่ใช
1: ่ของจีนของจีน
0: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
2: ย้ายย้ายเขื่อน
1: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
2: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
1: ครับ
2: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
0: ใช่ค่ะโอ
2: ้โอเคตั้งไม่เอื้อมเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คนลำบากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
2: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แผ่นดินก็น้อย
0: ค่ะ
2: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
1: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
2: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชา
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: แต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
0: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
2: ์อันมาจากจำปาครับ
0: อ๋อมาจากจำปา
2: พออยู่ภายใต้กัมพูชากัมพูชาก็เลยเรียกว่ากัมพูชากล่อม
0: โอ้กัมพูชากล่อม
2: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้ซึ้งเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีหมายมีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
1: ครับ
2: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
1: ครับ
2: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
0: ค่ะ
2: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
0: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ปลูกหนเดียวไม่พอกิน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สองหนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วย ปฏิกิริยาเคมี
0: ค่ะ
2: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปนะปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะลมในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงแต่ภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปไงใช่ไหม
1: ครับผม
2: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นนะครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหูคือจนหูเราแดง
0: ค่ะ
1: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
2: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แนะนำต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ช่วงวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
1: ก่อน
2: โควิดจะมา
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะพาไป
0: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะอาจารย
2: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับเป็นชนไทย
0: พาเป็นชนไทย
2: แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์เป็นไกด์อ่ะก็นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยส่วนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะ
0: ฮะค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
2: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่นั่นแหละปีที่คุณผู้เบียกไปเจอก็คือปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนะครับร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ไปให้นักข่าวไทยเดินกันรอนั่งรอ
0: โอ
2: ้เพราะมันร้อนมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
0: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคะ
2: ถ้าเป็นแม่ฝนเดือดแท้หน้าร้อนนี่อย่าไปเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนมากนะฮะร
0: ้
2: อนจริงๆนะฮะเนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยอย่าไปเที่ยวปลายปีก็อย่าไปเที่ยว
0: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตุกการเอลนีโยเนี่ยฮะอาจารย
2: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันจะเอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
0: นี่ร้อนแบบแห้ง
2: ๆ
0: เลยเน
2: ี่
0: ย
2: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้เนี่ยมันชีวิตรันต้นเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะ
0: ใน
2: มันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้อง ค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
0: คร
1: ับ
2: เพราะว่าอย่างไรอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็กุนมอร์นิ่งอาเซียนคุณฟูเมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
1: ครับผมนะฮะก็ช่วงที่2ของกุนมอร์นิ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐิยาเนตยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันไมล์นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
0: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
2: คิดแล้วต้องทำนี่แล้วก็จะบิ๊กเกตต่อไป
0: ค่ะ
2: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเล
1: ฮะ
2: ก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าว ก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนนิ่งเลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ zoning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ไหนปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่3แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาทั้งต้นตระกูลแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรอันนี้ก็สำคัญ
0: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยแต่เกษตรกรเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะค่ะ
2: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามมันจะอยู่ใต้น้ำ
1: ครับ
2: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาว
0: ตรง
2: นี้แต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะจะได้ยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะ
0: ถ
2: ้าจะสอบก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไหมสิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปย่างที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
2: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการผลิตแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินเองไหมครับนั่นแหละมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
1: ครับผม
2: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่านะ
0: โอ้ค่ะ
2: สูงกว่าไทย2เท่าแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
1: จีนนะครับ
2: จีนสูงกว่าเวียดนาม2เท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยกี่เท่า
0: โอ
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งแล้วฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเนี่ยเป็นมหาอำนาจฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลกมันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉลี่ยนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันโตแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถ้าลมทลายออกนะครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวนะครับจริงๆในโลกนี้มันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
1: ครับ
2: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
0: ้
2: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
2: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
0: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
0: มันก็มีนะเกิดน้ำท่วมนะ
2: ถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
2: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
1: ครับ
2: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันซุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเดินถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกนะมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013
1: คร
2: ับ แล้วมาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลได
0: ้
2: ไหมเพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90 ปีของเวียดนาม
0: โอ้ค่ะ
2: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบส ูบน้ำบานาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าวเพื่อที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต่คุณสูบมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
0: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: แล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอนิงอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6 เดือน 6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 20% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์

0: พระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขพี่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายเร่าไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือปปช.คือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะ

0: มการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายธัตพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่ 2. ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ 3. ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสวอิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตรไม่ชอบคู่โสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมีชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22 ถึง 25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกส.ก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็น ประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศรัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
0: 7:43 นพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกต.แจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
0: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกนิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ายอ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟคนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยเสียศักดิ์รุตรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งเสียศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกาลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟคนิวครับ
1: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อๆไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณลวรนบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิ์ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนกลางปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง ง 2.79% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัส5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาครัวสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของการทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแชร์ซ้ำขายใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบ.ตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัด เผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
1: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของในเดลี่นิวส์ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
0: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมนายปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาท
8: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
7: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เต็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: You're listening.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-POT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-POT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรอง HEPA ดักทั้งฝุ่นและกลิ่น

สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซังบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซังครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
8: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
9: เปิดช่อง9 Mpod SD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod SD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว
12: เพลงเก่าเราคิดถึง

0: ะ
1: สวัสดีครับ XYZ นะฮะ
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official at mcot.pattaya
1: เหมือนเก่าเราคิดถึงครับทุกวันเสาร์นะฮะ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแต่เราก็อุ่นเครื่องกันมาตั้งแต่8โมงเช้าอย่างที่เคยๆกันนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ไม่ลืมเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับมีรักที่อยากลืมพี่แซมยุรนันท์นะครับมีเหมือนเป็นคนอื่นพี่เบิร์ดนะฮะแล้วก็แอบเจ็บเมื่อสักครู่นี้จาก XYZ นะครับ9โมงเช้า21นาทีนะครับอยู่กับดิจิทัลมาดิสันครับผมกับเพลงเก่าที่เราคิดถึงนะส่งเพลงกันต่อเลยนะครับทักทายกันได้แล้วตอนนี้038-423-900นะครับไลน์แอดก็พิมพ์@ mcot.pattaya ครับผมเหมือนเดิม

0: ่อะไรนี้มาถึงรายชื่อเพลงนี่อยู่ข้างหน้าหลายเพลงเลยนะฮะคุณผู้ฟังแอบขอไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะทีละเพลงทีละเพลงกันละกันนะครับ
1: Mcot Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

0: เพลงเก่าเราคิดถึง
1: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง 9M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ช่วง M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยกระดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแหลมฉบังโดยนายถิรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะได้เป็นผู้แทนมอบครุภัณฑ์การแพทย์ที่สำคัญประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกยืนได้ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินโดยมีนายแพทย์จิรศักดิ์จิรากูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนำไปใช้ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5: M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เห็นว่ามีตัวสำรองของพี่ออฟมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให
1: ้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ั่วโมงหน้ายังมีเพลงให้ฟังกันต่อนะฮะดูในลิสต์ที่ส่งกันเข้ามานี่มันหลายยุคหลายสมัยมากนะฮะเดี๋ยวขอเวลาไปเรียบเรียงกันสักครู่นะฮะหลังข่าว10 นาฬิกาครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อฮะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
1: รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอร์ตเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเครับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290

ลับมาแล้วนะฮะโอ้โหไฟดับครับผมคุณผู้ฟังพอเงียบไปปุ๊บนี่คุณผู้ฟังทักมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เมื่อสักครู่นะตอนที่เราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันอยู่นะฮะกำลังจะเข้ารายการเลยนะครับปรากฏว่าไฟดับปุ๊บไปเลยเรียบร้อยตอนนี้กลับมาแล้วนะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเพลงเก่าเราคิดถึงครับที่ MCOT Radio ครับอสมทพัทยา FM 107.75 MHz ครับ

เมื่อวานคุณผู้ฟังโทรมาหลังใหม่นะครับบอกว่าจองเพลงนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์อยากฟังซูบารุเวอร์ชั่นภาษาไทยนะฮะของวง PM5 นะฮะคุณดอนสอนระเบียบนะฮะแล้วก็บอกมาอีกด้วยว่าอยากฟังต้นฉบับด้วยนะฮะที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะซูบารุนี่คนญี่ปุ่นก็น่าจะรู้จักกันทั้งประเทศนะเพลงนี้เพราะว่าดังมากๆเลยนะแล้วก็ดังไปทั่วโลกด้วยนะฮะรวมไปถึงในเมืองไทยนะถ้าเป็นแถวๆศรีราชาเนี่ยเวลาไปกินเลี้ยงนะใครที่มีเจ้านายเป็นญี่ปุ่นนะไซโจ

0: พลงเก่าเราคิดถึง
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: รัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งกดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งจนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคาร

0: ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว
12: เพลงเก่าเราคิดถึง

สมปองน้องสมชายนะ2529นะครับเรวัตพุทธินันครับก่อนหน้ามี Royal Sprite นะฮะเก่ากว่าเพลงนี้3ปีนะฮะ2526นะฮะพบกันบนดวงดาวนะซึ่งเป็นเพลงที่มีศิลปินมาคัฟเวอร์นะคุณบุรินนะฮะกรุ๊ปไรเดอร์นะก็ร้องไว้นะฮะในยุคปัจจุบันนะฮะและล่าสุดก็ไปร้องกับโตนะฮะในช่องของโตด้วยนะครับพบกันบนดวงดาวนะโอ้โหเก่ามากเพลงนี้แต่งโดยกรวิกนะฮะหรือว่าแม่ช้อยนางรำนั่นเองคุณสันติเสวตวิมลนะฮะบางคนอาจจะรู้จักในบทบาทของนักข่าวนะฮะเป็นคอลัมนิสต์นะฮะหรือว่าจะเป็นนักชิมนะฮะแม่ช้อยนางรำนะฮะแต่ใช้นามแฝงในการแต่งเพลงว่ากรวิกแล้วก็มีหลายเพลงที่แต่งมาแล้วก็ดังมากๆเลยนะฮะอย่าง Royal Sprite นะก็แต่งหลายเพลงนะฮะของพี่แจ้ก็แต่งให้นะห้องสีขาวไงที่คุณผู้ฟังชอบฟังเนี่ยแม่ช้อยนางรำเป็นคนแต่งนะฮะก็ใช้เรื่องราวจากเหตุการณ์ในยุคนั้นนะสมัยนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นนะสาวๆเนี่ยก็ชอบแบบว่ามีการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะก็เลยคุณอาสันติก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนนะสะท้อนสังคมนะของญี่ปุ่นในยุคนั้นนะห้องสีขาวนะแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยนะฮะปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตนะ51ปีกรวิกลมหายใจแห่งความคิดถึงเสียดายมากที่ไม่ได้ไปดูผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ว่างหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยปกติก็จะไม่ค่อยพลาดนะเพราะว่าชอบมากๆเลยเพลงที่คุณอาสันติแต่งนะแล้วก็นักร้องแต่ละคนที่มาร้องนี่ก็ดังๆทั้งนั้นเลยนะเสียดายมากเลยไม่รู้มีเทปไปดูหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองไปค้นหาดูนะฮะเผื่อใครยังไม่ทราบนะฟังก็สนุกสนานเพลงเพราะนะก็ฟังกันในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นโลกดนตรีเนาะทุกๆวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะทุกๆวันอาทิตย์ก็เราก็จะไปดูโลกดนตรีกันสนามเป้าเนี่ยโอ้โหคนนี่ล้นออกมาข้างนอกเลยนะบางทีก็ขึ้นไปบนต้นไม้ก็มีนะยืนอยู่เกาะกลางถนนก็มีนะก็มีภาพในคลิปที่เราเห็นกันอยู่นะแต่ในยุคนั้นนี่คือเห็นของจริงเลยนะเพราะว่าเวลาไปเที่ยวนะไปอนุสาวรีย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะนั่งรถผ่านนะจะเห็นคนล้นออกมาข้างนอกนะอาทิตย์ไหนที่แบบศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆดังมากๆเนี่ยนะฮะคนล้นออกมาแบบถึงถนนข้างนอกเลยยืนดูที่เกาะกลางถนนนะแบบไม่กลัวรถชนเลยนะฮะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

เพลงเก่าเราคิดถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะ 11:31 นเพลงเก่าเราคิดถึงกับดิจิทัลนะครับนะเมื่อวานนี้คลื่นลมแรงนะฮะเรื่องของการเดินทางไปเกาะล้านนะเมื่อวานนี้เรือก็เทียบท่าหน้าบ้านไม่ได้นะต้องไปที่หาดตะแหวนนะเพราะว่าตรงนั้นก็จะหลบคลื่นลมได้ดีนิดหนึ่งนะฮะแต่ผลพวงของคลื่นลมแรงเนี่ยก็ทำให้ชายหาดพัทยานะฮะหาดจอมเทียนนะฮะหาดจอมเทียนเมื่อวานนี้หอยเต็มเลยฮะคุณผู้ฟังมีทั้งหอยแมลงผู้หอยจอบนะฮะโอ้โหชาวบ้านก็ไปเก็บกันใหญ่เลยนะฮะอ๋อได้กันแบบเป็น100กิโลเลยก็มีนะฮะโอ้โหอันนี้น่าไปเก็บบ้างหอยแมลงผู้นะถ้าเกิดว่าเป็นหาดแถวๆนี้หาดกระทิงลายก็จะเป็นพวกหอยเสียบนะก็เยอะเหมือนกันนะฮะช่วงนี้คลื่นลมแรงมันก็จะพัดพาเอาพวกหอยต่างๆขึ้นมาเกยตื้นที่ชายหาดนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะฮะในช่วงของวันหยุดได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าใครอยากจะไปลองหาหอยดูวันนี้นะฮะนี่ก็คลึ้มๆใหม่อีกแล้วเนี่ยใครจะเดินทางเรือนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศกันนิดนึงถ้าคลื่นแรงเจ้าท่าก็จะขึ้นธงแดงนะฮะแต่ว่าเรือเล็กข้ามออกจากฝั่งเรือใหญ่ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับ

านเท่าไหร่ก็รอนะครับเบิร์ดเสกนะฮะพี่จิ๋มขอมานะบอกว่ารอพี่เสกกลับมาอย่างใจจดใจจ่อนะฮะไม่ต้องห่วงนะ24มาแน่เลยครับคิวคอนเสิร์ตนี้ยาวเลยนะฮะเรียกว่าออกมาปุ๊บนี่ก็ปั๊มเงินต่อเลยทันทีนะฮะเพราะว่าหลายคนก็รอคอยนะคอนเสิร์ตนะของพี่เสกแล้วก็วงโลโซนะครับเพื่อนๆก็คงจะรอเหมือนกันนะช่วงที่รอไม่ไหวก็มีบางทีก็ไปแจมบ้างนะก็เห็นแอบเห็นสมาชิกโลโซไปแจมกับพี่เสกนะในงานของราชทัณฑ์เหมือนกันนะฮะตั้งแต่วันที่24มิถุนาเป็นต้นไปก็โลโซก็จะกลับมาเต็มวงแล้วนะครับ11:47 นตอนนี้เราคูลดาวน์กันแล้วนะหลังจากที่แบบเข้มข้นกันมา2ชั่วโมงนะตอนนี้เราก็ถ้าเป็นเต้นแอโรบิกเราก็จะเริ่มคูลดาวน์กันแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายนะฮะก่อนที่เราจะพักเที่ยงกันนะครับแหมพูดถึงเมื่อคืนนี้เจ็บใจมากนะฮะทำงานเสร็จก็ค่ำๆแล้วเนาะเราก็ขับรถกำลังจะกลับบ้านโอ้เข็มน้ำมันมันเตือนขึ้นมาพอดีนะไฟแว๊บๆแว๊บๆนะฮะก็สองจิตสองใจเอ๊ะจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมหรือว่ายังไงเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือพรุ่งนี้ไม่ได้ออกหรือว่ายังไงอาจจะไม่ได้ใช้คันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเติมไปก่อนก็ได้แหมพอกลับถึงบ้านปุ๊บมาเลยพรุ่งนี้น้ำมันลดราคา70สตางค์ต่อลิตรปะโถเจ็บใจมากเดี๋ยววันนี้เติมใหม่วันนี้น้ำมันลงนะฮะทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรเดี๋ยววันนี้เติมอีกรอบนึง

ทีหลังร็อกคริสตานะครับประจันสีส้มนะฮะจะไม่ใช่เพลงที่ฮิตมากแต่ก็เป็นเพลงเพราะๆนะฟังแล้วก็สบายใจดีนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยนะพี่จิ๋มนะครับคุณการนะฮะน้องต้นน้ำนะครับแล้วก็มีคุณปากกาแดงคุณนิคมนะส่งมาตั้งแต่แรกเลยทำสติ๊กเกอร์ให้ดีเจทอมด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะทุกข้อความนะฮะสำหรับในสัปดาห์นี้กับเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับเดี๋ยวภาคบ่ายดีเจนานาดูแลนะครับจะมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ให้ฟังกันนะฮะรวมไปถึงเพลงที่ค้างไว้เดี๋ยวผมตั้งไว้ให้ด้วยนะ S Japan ใช่ไหมเดี๋ยวตั้งให้เลยเที่ยงครึ่งเป็นข่าวเนาะก็สักบ่ายโมงแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ฟังเพลงสากลกันนะครับตลอดทั้งวันนะฮะแล้วเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ

0: พลงเก่าเราคิดถึง
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.เสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทย
2: หวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: ต้อนรับรับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจ รองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เ มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกัน1ในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอกทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
0: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามลับอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามลับเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามลับในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมาก มาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกไม่สามารถแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กรอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: จากกรณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวนายปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมถ่ายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือก ทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลล่าเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็กโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราคอนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับMCOT Radio Network
2: 107.75 Pattaya Pattaya เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดช่อง9 M-Cord HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Cord HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 M-Cord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็น

0: กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคือลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 411,699 รายนายอัตพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 411,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ Trump RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
5: MCOT Radio Network 107.75
8: MCOT Green Market
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาว MCOT Green Network ทุกท่านช่วงนี้รายการ MCOT Green Market หนูหริ่งชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถรับฟังได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจะไปตะลุยตลาดหรือว่ารอบรั้วชุมชนที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะช่วงเวลา13นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง14นาฬิกานั่นเองค่ะและช่วงแรกนะคะตะลุยตลาดค่ะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะกับคุณปังปอนสจิรัตน์ตันสุรัตน์ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปตะลุยตลาดที่อำเภอท่าใหม่ค่ะกับโรงงานผลิตเต้าหู้นะคะซึ่งสืบทอดมากว่า100ปีแล้วละค่ะ
8: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
4: สวัสดีค่ะปังปอน
9: สวัสดีค่ะพี่หนูริ่งปังปอนจากอสมทจันทบุรีมารายงานตัวแล้วพร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปตะลุยตลาดกันที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่เขามีโรงงานเต้าหู้ตาเอเป็นโรงงานผลิตเต้าหู้ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะสืบทอดสูตรโบร่ำโบราณมายาวนานเป็นร้อยปีแล้วละค่ะตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าตลาดท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะจากการผลิตเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้ขาวด้วยนะคะหลายคนพอพูดถึงเต้าหู้เนี่ยจะนึกถึงที่นี่เลยค่ะคนท้องถิ่นในจันทบุรีเรียกเต้าหู้ว่าตะกั่วโดยยังคงเอกลักษณ์การผลิตแบบดั้งเดิมใช้สูตรต้มด้วยไอน้ำค่ะทำให้เนื้อของเต้าหู้เขาจะมีกลิ่นหอมๆของถั่วเหลืองแบบชัดเจนมากๆนุ่มนวลแล้วก็สะอาดด้วยนะคะร้านนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตของอำเภอท่าใหม่เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านที่เป็นร้านดั้งเดิมเปิดมาเป็นร้อยปีอย่างที่บอกไปแล้วละค่ะและยังคงสืบทอดการทำเต้าหู้แบบสดใหม่ทุกเช้าจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับเอกลักษณ์สูตรไอ้น้ำดั้งเดิมเป็นนวัตกรรมยุคโบราณเลยนะคะจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าทำให้เต้าหู้ตระเอแตกต่างจากการใช้ระบบไอ้น้ำในการต้มเต้าหู้แทนการตั้งเตาไฟเคี่ยวโดยตรงนั่นเองค่ะผลลัพธ์ของภูมิปัญญาที่ได้ก็คือการใช้ไอ้น้ำช่วยควบคุมความร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้ตัวเต้าหู้เนี่ยมันสุกทั่วถึงนะคะแล้วตัวเต้าหู้จะไม่มีการไหม้ติดก้นหม้อแน่นอนค่ะส่งผลให้เนื้อสัมผัสที่ได้มีความเนียนนุ่มละเอียดคงกลิ่นหอมแบบธรรมชาติของถั่วเหลืองเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเขามีการร่วมกันกับชุมชนในการนำเรื่องราวของโรงงานเต้าหู้แห่งนี้มาบรรจุในโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเป็นการผลักดันให้เสน่ห์ของเต้าหู้ท่าใหม่ยังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคุณผู้ฟังว่าร้านนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่สืบทอดการทำเต้าหู้สดใหม่ในทุกๆเช้าจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับท่านไหนสนใจอยากจะมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเต้าหู้แบบนี้แล้วก็สามารถเดินทางมาได้เลยที่จังหวัดจันทบุรีในย่านชุมชนเก่าตลาด ดท่าใหม่อำเภอท่าใหม่นั่นเองนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะ

0: เพราะว่าเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง4โมงเย็นค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ปิดทำการนะคะติดต่อไปได้เลยสำหรับใครที่อยากจะกินตะกั่วหรือว่าเต้าหู้อร่อยๆของที่นี่เบอร์นี้นะคะ0865656542นั่นเองค่ะในช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปังปอนแล้วส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่หนูริงดูแลคุณผู้ฟังต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
2: ขอบคุณปังปอนสจิรัตน์ตันสุรัตน์จากจันทบุรีด้วยค่ะตะลุยตลาดที่ชุมชนเก่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะใครที่ชอบทานเต้าหู้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะโรงงานเต้าหู้ตราเอนะคะเรียกว่าอะไรนะตะกั่วนะคะคนท้องถิ่นเขาเรียกกันอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ฟังแล้วสืบทอดมากว่า100ปีหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปลิ้มลองอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะรอบรั้วชุมชนค่ะติดตามกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: Mcot Green Market
3: Mcot Radio Network 107.75
1: Mcot Green Market
2: Mcot Green Market ในช่วงที่2ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะเรื่องของข้าวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจมูกข้าวรุ่งอรุณด้วยนะคะซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับคุณจักรพันธ์สอนใจค่ะคนรุ่นที่2ที่เข้ามาสืบสานอุดมการณ์นะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณจักรพันธ์นี้เป็นรุ่นที่2แล้วหรือคะหรือว่ายังไงคะของ
4: ใช่ครับผมเป็นรุ่นที่2ต่อจากประธานกลุ่มครับก็คือคุณแม่เป็นประธานกลุ่มก็คือเราเป็นรุ่นที่สองที่มาดำเนินการของกิจกรรมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรลูกสมอครับผม
2: อืมค่ะก็อยากจะทราบแล้วค่ะว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
4: อ๋อเริ่มต้นก็คือจากเกษตรกรที่ทำนานะครับในตำบลลูกสมอก็คือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือส่วนใหญ่ก็คือสมาชิกเนี่ยก็คือเป็นเกษตรกรทำนาในพื้นที่ตำบลทุ่งสมอเริ่มต้นการลงกลุ่มเนี่ยก็จากการที่เราทำนาแล้วขายข้าวไม่ได้ราคาเราขายข้าวไม่ได้ราคาก็เลยปรึกษากับส่วนราชการราชการก็มีการแนะนำจากสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็มีของพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมพาณิชย์ให้รวมเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สหกรณ์เนี่ยก็ให้รวมเป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีช่องทางในการจำหน่ายแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมานะครับก็ดำเนินงานในเรื่องของการรวมกลุ่มขึ้นมาก็เริ่มต้นเนี่ยเราทำเป็นข้าวถุงใช้ตาทุ่งสม
2: อ
4: นะครับแล้วก็มาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มเป็นจมูกข้าวลุงอรุณแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นจมูกข้าวกรอบนะครับตาคุกกี้ก็มีผลิตภัณฑ์3 4ประเภทนะครับแล้วก็มีหลายรสชาตินะครับผม
2: ค่ะคือใครมาที่กาญจนบุรีเนี่ยต้องได้ซื้อจมูกข้าวลุงอรุณกลับไปติดไม้ติดมืออย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นมากๆเลยนะคะตอนนี้นะ
4: ครับก็คือจมูกข้าวนี่เราทำมาต่อยอดคือเราทำมาคือเรามีที่ปรึกษาเป็นมหาวิทยาลัยมอเกษตรนะครับเข้าโครงการกับทกสมกนะครับก็คือเป็นโครงการของธนาคารทกสร่วมกับมหาวิทยาลัยมอเกษตรที่บางเขนร่วมกับพัฒนาวิจัยแล้วก็มาเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนเดิมอ่ะเราทำข้าวอยู่แล้วเราก็ทำเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ตาทุ่งสมอแล้วก็มาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มชงดื่มครับซึ่งมันจะมีหลายรสจะมีจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่หอมนินงาดำพองงอกแล้วก็หอมมะลิแดงคร
2: ับ
4: ครับผมก็มาต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิกของเราได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับผม
2: แล้วแบรนด์กุ๊กกิ๊กนี่คืออะไรคะกุ๊กกิ๊ก
4: ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเป็นจมูกข้าวอบกรอบครับซึ่งใช้นวัตกรรมก็คือไม่มีการทอดเลยอบอย่างเดียวแล้วก็เอาจมูกข้าวมาทำการเป็นขนมครับให้เด็กครับซึ่งเด็กคือเรามองเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์ต่อเด็กเล็กหรือว่าคนโตที่คนรักสุขภาพแล้วเฮลตี้ครับซึ่งพวกนี้มันจะมี วิตามินผสมอยู่โดยที่เราไม่มีการใช้น้ำมันซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมอันนี้เราประกวดKBO ได้ที่1แล้วก็นวัตกรรมด้านอาหารนะครับซึ่งประกวดกับทางของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมพัฒนาชุมชนที่เมืองทองธานีแล้วก็ที่มหาราชภัฏในโซนภาคกลางอันนี้มันจะเป็นจุดเด่นก็คือมันไม่มีการทอดอบอย่างเดียวแล้วก็ใช้จมูกข้าวทำแต่ที่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีคณะที่ปรึกษาก็คือเป็นมหาลัยเกษตรบางเขนที่เกี่ยวกับสถาบันอาหารนะครับมันจะมีเครื่องจักรตัวนี้ครับซึ่งอันนี้มันเป็นนวัตกรรมเขาบอกคล้ายๆแบบนวัตกรรมเอ็กทูดอะครับอันนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ
2: โอ้เยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าแบรนด์กุ๊กกิ๊กล่ะคะกุ๊กกิ๊กมีที่มาที่ไปไหมคะ
4: อ๋อก็ไม่มีที่มาที่ไปจำง่ายเรียกง่ายครับเรียกง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเพราะว่าในจมูกข้าวมันจะมีสารมีลาโทนีนทำให้นอนหลับสบายอะไรเงี้ยมันมีวิตามินหลายๆตัวครับเพราะว่าอันนี้เราจะเจาะกลุ่มตลาดพวกเด็กได้เงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกจมูกข้าวจะเป็นพวกวัย35 40ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าแนวพวกคนรักสุขภาพอายุเยอะๆนิดนึงมันจะเป็นแบบชงดื่มแต่ถ้าเป็นข้าวตาทุกสมองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกคนแบบครอบครัวเป็นบ้านอยู่แล้วซึ่งที่นี่เราจะปลูกข้าวเองข้าวของเราที่นี่คือเราไม่ได้อบยาฆ่ามอดเวลาเราสีเสร็จเราก็คือจะแพ็คสุญญากาศหรือว่าแพ็ค5กิโลเลยเราไม่ได้เน้นยาอบยาฆ่ามอดเราก็จะแพ็คแล้วก็ทำส่งห้างส่งโรงพยาบาลส่งหลายๆที่ครับร้านของฝากนะครับปัจจุบันเนี้ยสินค้าเราก็จะขายอยู่ที่ในจังหวัดกาญก็จะมีที่ห้างกระดกกาญดอยคำแม่พะเยาร้านแดนทองบุญเส้นท่าเรือสายในสายนอกร้านวิมลแล้วก็โครงการหลวงแล้วก็ร้านไปถึงรัฐลีนครถมกรุงเทพนะครับปฐมอโศกแล้วก็ต่างจังหวัดเยอะครับ
2: โอ้เรียกว่าไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยนะ
4: ก็ส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีช่องทางทางออนไลน์ด้วยครับออนไลน์ก็มี TikTok Facebook Shopee อย่างเงี้ยมีหลายช่องทางแล้วก็มีหน้าร้านด้วยเพราะว่าของเราที่นี่มันจะมีหน้าร้านของเราด้วยครับที่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้จะมีพวกคณะทางราชการโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็พวกหน่วยงานราชการอบต.ข้าราชการหรืออะไรเงี้ยก็จะมาเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวว่าข้าวทำอะไรได้บ้างนะเป็นการเพิ่มมูลค่าเงี้ยเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอื่นหรือว่าพวกคณะอบต.เทศบาลหรือว่าอบจ.เงี้ยที่เคยมาดูงานนะครับ
2: ค่ะคุณจักรพันธ์คะบอกตำแหน่งใหม่อีกทีสิคะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดทุ่งสมอครับอยู่ที่ถนนใหญ่เลยจะเขียนป้ายว่าจมูกข้าวลุงอรุณเลย
2: อ๋อถ้าใครจะมาศึกษาดูงานอะไรก็คือคุณจักรพันธ์เป็นวิทยากรเองเลยนะคะ
4: ใช่ครับก็แจ้งมาเพราะว่าล่าสุดก็มีของจังหวัดสุรินทร์เพิ่งมาดูงานสุรินทร์ก็มาดูต้นแบบการทำเกี่ยวกับแปรรูปครับเพราะตอนนี้ข้าวราคามันไม่ดีเราก็มาเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวให้มันมูลค่ามากขึ้นนะครับถ้าเราทำแต่ข้าวเดียวก็คงอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยตามหลักทุกหลักอนามัยมีอย.มีมปช. GMP อะไรพวกนี้ครับ
2: แล้วพูดถึงค่ะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอเนี่ยคือเป็นไปได้ไหมคะชื่อกลุ่มสตรีเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงทำงานทั้งหมดเลยหรือคะหรือว่าไงคะ
4: ใช่ครับ80%ครับ
2: 80%
4: ใช่ครับก็คือกระบวนการของโรงงานผลิตนะครับแต่ก็คือก็จะมีของผู้ชายด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพวกโรงสีมันจะต้องที่นี่คือเรา
2: โช
4: ค
2: ดี
4: ใช่ครับเรามีจุดเด่นก็คือเราปลูกข้าวเองเรามีที่รับซื้อจากเกษตรกรแล้วก็มาแปรรูปเป็นโรงสีแล้วก็เป็นโรงงานด้วย
2: อ๋อก็คือทำเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน้ำท้ายน้ำจนถึงการผลิตออกจำหน่ายด้วยเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: แล้วส่วนใหญ่ก็คือปลูกพื้นที่ปลูกก็คือที่พนมทวนหรือเปล่าคะ
4: 90% 80% ก็จะมีเครือข่ายด้วยครับก็จะมีส่วนใหญ่พนมทวนเนี่ยเป็น 80% ครับเพราะว่าพื้นที่พนมทวนเขาจะปลูกปีละ1ครั้งพวกข้าวหอมมะลิครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับ
2: อย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็กลุ่มของเราก็คือเป็นคนในหมู่ในชุมชนของเรานี่แหละ
4: ใช่ครับ
2: เป็นการรวมตัวกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับนี่รวมตัวกันตั้งแต่รุ่นตัดตั้งมาปีตั้งแต่2534ครับ
2: โอ้ยาวนานมากเลยนะคะ
4: ครับ
2: ค่ะ
4: มีใบวิสาหกิจของสำนักงานเกษตรอำเภอจัดตั้งไว้ครับ
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะให้คุณจักรพันธ์ค่ะได้บอกเคล็ดลับในการบริหารการจัดการของกลุ่มหน่อยค่ะว่าทำยังไงให้มีความสำเร็จของชุมชนได้ให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
4: เคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเคล็ดลับก็คือทำปกติครับเรียนรู้ทำสมัยให้สมัยใหม่ให้ทันตาม ตามเวลาตามยุคช่วงปัจจุบันแล้วก็โชคดีคือโชคดีที่ว่าเรามีที่ปรึกษาเป็นส่วนราชการเยอะแล้วก็จะมีคือคนสมาชิกอะส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนชาวบ้านแต่เราต้องหาพวกชาวบ้านเนี่ยให้ไปสู่โลกกว้างก็คือมีส่วนราชการที่มองเห็นคุณค่าว่าเออเอาไปสามารถไปพัฒนาต่อยอดไปเรียนรู้ได้นะเอาคนชาวบ้านไปฝึกวิชาฝึกว่าต้องทำอย่างนี้นะไปฝึกวิธีการขายวิธีการคิดแนวทางแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีอย่างคือเราก็มีพี่เลี้ยงก็คือเป็นทกส.ด้วยเรามีพี่เลี้ยงเยอะเรามีภาคีเยอะเรามีทั้งเกษตรพาณิชย์อุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนสหกรณ์กรมตรวจสอบบัญชีทกส.เกษตรและสหกรณ
2: ์
4: แล้วก็มีพวกประมงแล้วก็มหาลัยต่างๆมหาลัยทกมหาลัยมเกษตรนะครับมหิดลพระนครเหนืออะไรเงี้ยที่เป็นที่ปรึกษาเงี้ยแล้วก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราก็จะได้ผลักดันให้เกษตรกรเรามีการเหมือนว่าเอาจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพัฒนาตัวบุคคลด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ไม่จบครับง่ายๆไม่ต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆครับนะครับประมาณนี้ครับ
2: ค่ะไม่พูดถึงค่ะอยากจะทราบว่าโอ้ยข้าวสารมันก็มีกันทั่วไปแหละมีปลูกกันเยอะเลยแล้วของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างคะข้าวสารของเราค่ะข้าวหอมข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คือข้าวที่นี่เราปลูกเองแล้วเริ่มต้นคือเราปลูกเองเราสีจากข้าวเปลือกแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ได้อบยาเราไม่ได้อบยาคาร์บอนก็คือสีเสร็จก็แพ็คบรรจุเลยก็คือจุดเด่นของที่นี่แล้วก็อย่างคือส่วนใหญ่เป็นข้าวหมาลิข้าวหมาลิมันปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งครับปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรหลักๆที่ปลูกเนี่ยก็คือเริ่มต้นก็คือเราเป็นตอนนี้เราจบเป็นนาแปลงใหญ่ด้วยก็คือเราก็ให้เกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ด้วยแล้วก็เราก็จะหาพันธุ์ข้าวที่ของกรมการข้าวมาด้วยครับผมก็จะมีเพื่อกรมการข้าวอันหนึ่งก็คือมาช่วยหาพันธุ์ข้าวแล้วก็ให้เกษตรกรปลูกที่มีพันธุ์ดีแล้วปลูกดีได้พันธุ์ดีพื้นที่โอเคเนี่ยซึ่งข้าวที่นี่มันก็จะมีจุดเด่นตรงนี้ครับและที่สำคัญก็คือเราปลูกไว้ปีละครั้งแล้วเราก็เก็บกระบวนการก็คือเราจะใช้ก็คือเวลาเราจะสีข้าวหรือจะใช้ข้าวเราจะเอาข้าวเปลือกมาสีเราไม่ได้เอาข้าวสารเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคือถ้าเป็นเอาข้าวสารมาแพ็คเนี่ยคือข้าวเรามันต้องอบยามันจะเก็บยาที่นี่เราไม่อบยาคาร์มอนตรวจสอบไปเลยก็คือที่นี่หลักๆคือไม่อบยาคาร์มอนนะสีเสร็จก็สีเสร็จก็แพ็คเลยก็คือเราก็ต้องบอกเกษตรกรว่าหรือว่าเราจะบอกคนที่ซื้อว่าพี่ถ้าพี่ครอบครัวใหญ่พี่ก็ซื้อเยอะได้แต่ถ้าพี่ครอบครัวเล็กๆพี่ไม่ต้องซื้อเยอะเพราะที่นี่มันไม่อบยาครับหมดแต่เราก็จะบอกวิธีการเก็บรักษาว่าหนึ่งก็คือพี่ก็เอาเก็บยังไงเก็บไว้ในตู้เย็นยังไงหรือว่าเก็บไว้ตรงไหนเพื่อไม่ให้ถนอมอาหารได้นานครับไม่ให้มันเกิดมอส
2: ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วก็แนะนำหน่อยแล้วกันค่ะนะ
4: ก็คือไม่มีอะไรครับก็คือข้าวที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือถ้ากินไม่หมดหรือว่าจะกินนานๆเนี่ยก็คือเขาจะซื้อแบบสุญญากาศซื้อไปทีละถุงหรือไม่ก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นก็คือมัดเอาข้าวสารเนี่ยครับมัดแต่ไม่ต้องแช่ห้องฟรีซนะครับแช่ตู้ธรรมดาเนี่ย
2: ค่ะ
4: แล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยเนี่ยเวลาจะกินก็ค่อยมาไม่รอมาเอามาหุงทีนึงอะไรเนี่ยก็คือเอาเก็บเขาไปในลูกของข้าวสารนะครับก
2: ็
4: คือเวลาจะกินก็เอามาหุงทีนึงอะไรเงี้ย
2: เพราะของเรา
4: ก็จะถนอมเพราะว่ามันจะทั่วที่นี่เราจะเป็นพวกข้าวกล้องเยอะข้าวพวกไกลเบอรี่ข้าวกล้องข้าวเพื่อสุขภาพเนี่ยข้าวขาวด้วยอะไรครับ
2: อ๋อนี่เป็นการถนอมนะคะก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยดีที่สุดเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ก็คือสำหรับพื้นฐานง่ายๆสำหรับคนไม่มีเครื่องซีนไม่มีเครื่องอะไรก็พื้นฐานเนี่ยครับเก็บไว้ตู้เย็นมันจะง่ายที่สุดแหละ
2: ค่ะเอาล่ะช่วงนี้ค่ะก็บอกนิดนึงนะคะอีกรอบนึงแล้วกันว่าสรุปว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะเวลาท่านใดสนใจอยากจะมาซื้อหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ
4: ก็ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีข้าวตาทุ่งสมอครับแล้วก็จมูกข้าวลุงอรุณแล้วก็จมูกข้าวกรอบนะครับตากุกกิ๊กก็คือช่องทางการจำหน่ายถ้าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยราชบุรีนะครับนครปฐมเนี่ยก็มันมีจริงๆเราขายหลายที่ครับแต่ก็คือเอาถ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็มีที่ห้างกนกการแดนทองวิมลแม่พะเยาคุณเส้นท้าเรือสายในสายนอกลัดดาเฟสมากนะครับแล้วก็มาถึงที่ราชบุรีก็มีโคน้ำหนองโพเรือสมุนไพรปฐมมโศกทางกรุงเทพก็ตรงสันติอโศกนะครับก็มีหลายที่หลายมาก
2: ช่องทางออนไลน์ล่ะคะมีไหมคะ
4: ช่องทางออนไลน์ก็ยังมี TikTok ครับ TikTok แล้วก็Facebook ครับจมูกข้าวเพื่อสุขภาพลุงอรุณครับ
2: ชื่อนี้เลยจมูกข้าวเพื่อสุขภาพลุงอรุณ
4: แล้วก็ Shopee ครับแล้วก็มีเพราะเราจะมีแอดมินตอบให้อยู่แล้ว
2: TikTok Shopee เพจ Facebook มีครบ
4: ครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีหน้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าคนแบบผ่านมาทางนี้ก็ควรจะซื้อหน้าร้านมีหน้าร้านก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดทุ่งสมอเลย
2: อำเภอพนมทวน
4: ใช่ครับ
2: ค่ะ
4: ประมาณตรงนี้เลย
2: ค่ะสุดท้ายแล้วล่ะค่ะก็อยากจะรบกวนค่ะสำหรับคุณจักรพันธ์สอนใจค่ะเป็นวิทยากรด้วยหรือว่าท่านใดหน่วยงานใดสนใจอยากจะติดต่อไปอบรมหรือว่าไปเรียนรู้งานนะคะติดต่อทางไหนได้บ้าง
4: ก็ทางเบอร์โทรครับก็เบอร์โทรง่ายๆสุดพี่ก็เบอร์089ครับ758-4520ก็คือติดต่อมาถามเบื้องต้นก่อนได้เพราะว่าปกติที่เรารับดูงานก็คือมันก็มีคนมาดูงานตลอดนะมีดูนวัตกรรมวิธีการช่องทางยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าขังของเราอะรับคณะดูงานส่วนใหญ่ก็คือได้ประมาณไม่เกิน150คนนะที่เรานับด้วย
2: เยอะมากรับได้เยอะมากนะคะไม่เกิน150เนี่ย
4: ก็คือประมาณเคยรับสูงสุดละ400ของคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สระบุรีก็มีหลายคณะครับหลายจังหวัดต่างจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการก็เยอะก็คือข้างหลังเราจะเป็นที่ดูงานแล้วก็เราประวัติวิธีการแล้วถ้าบางส่วนก็คณะไม่เยอะเนี่ยเราก็จะพาเขาไปดูชมโรงงานผลิต
1: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
2: MCOT Green Market ในช่วงรอบรั้วชุมชนขอบคุณคุณจักรพันธ์สอนใจค่ะตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจมูกข้าวรุ่งอรุณนะคะแล้วก็ข้าวตราทุ่งสมอด้วยค่ะแล้วเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตออกมาต่อเนื่องนะคะเรียกว่าต่อยอดข้าวค่ะได้หลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะจมูกข้าวหอมมะลิอบกรอบแบรนด์กุ๊กกิ๊กนะคะทานแล้วอารมณ์ดีค่ะเรียกว่าคนรักสุขภาพเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะถ้าหากว่ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ซื้อเป็นของฝากได้นะคะคุณผู้ฟังที่ตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากๆนะคะมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการของเรานี่ค่ะ MCOT Green Market ตะลุยตลาดรอบรั้วชุมชนได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ด้วย 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นจังหวัดไหนไปที่ไหนกันอีกนะคะก็อย่าลืมเข้ามาฟังรายการของเราเยอะๆนะคะชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: MCOT Green Market
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยวาสนาอัจฉริยานนท์

0: ัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ข้าพเจ้าที่2ณจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเดิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวิน

0: รัตนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลางเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมุติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมุติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 น.ของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
12: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ ณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
14: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
12: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
5: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วง MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด E-LoHas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่5 EV และแจคู่6 EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอ.แต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.ได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทันทีจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอู

0: โปลและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
8: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศ

ลุ่มทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซังบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซังครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประ

0: มงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอน

0: โอมัตการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: M-Cod Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cod Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cod Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 LINE Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น

0: าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
10: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: Great Story
1: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญา

0: สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากไอ้การอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก็เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นน่ะมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปกระบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณอ้อมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรแหละยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับ

0: เขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องหนึ่งอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮงเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุดคะ
0: เดินต้อแตะแล้วนะครับก
1: ็
0: ดูจากคือตอนนี้ฮงเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
1: ก
0: ็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่หุ่นเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่สองจบลงซึ่งมันก็เป็นห้วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไว้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละ

0: ป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับคือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของอดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิตซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนๆนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรนะคุณอ้อม
1: ค
0: ่ะตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
1: ่
0: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องมาทวงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก
1: ็
0: เพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห่วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
0: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทย

ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่แหละครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ยคนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: นะคะสัญญาณดีขึ้นแล้วเนาะเมื่อกี้สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณเอามันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วง

0: นะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
1: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
0: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็น
1: ค่ะ
0: อย่าไปรำคาญฮะ
1: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
0: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อฮุนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายฮุนเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
1: ้
0: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูด อยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทําให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานาน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทําให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณน้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1:200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คื อมาตราส่วน1:50,000มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1:200,000แต่เราบอกว่ามันต้อง1:50,000มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1:200,000นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: นะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลูกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
1: ์
0: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมากวนเราเนี่ยแหละฮะก็คืออีกแถวนึงเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนก็เป็นช่าง

0: อืม
1: นะ
0: ช่างอะไรอาจารย์
1: นะช่างฟ้อง
0: อาช่างฟ้อง
1: นะฮะ
0: อาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้ว
1: ก
0: ก
1: ็
0: ็
1: มันไม
0: ไม
1: ่
0: ่เ
1: จ
0: ป็น
1: ำ
0: ไ
1: เ
0: ร
1: ป็น
0: ก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันอ่ะเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
1: ก็อธิบายง่ายๆคุณอ้อมก็คือ
0: ค่ะ
1: แนวรั้วของกัมพูชาเรารื้อทิ้งหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยาม
0: อืม
1: เขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้อง
0: อ
1: ม
0: ่
1: า
0: า
1: ผูกพันอยู่ที่นั่นแต่
0: อื
1: ถ้
0: ม
1: ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็คือ
0: ค่ะ
1: ทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตระ
0: อ
1: ก
0: ื
1: ู
0: ม
1: ลคนนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เขาต้องการ
0: แต่เรา
1: เราก ก
0: ็
1: ็เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
0: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลหรอกรู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย์
1: ใช่ครับนะ
0: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
1: นะก็รู้อยู่แล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: มันมากวนเรา
0: เอ
1: ก็ไม่
0: อ
1: ต้องกวนนะก็เฉยๆอ่ะถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้น
0: อืม
1: นะครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นนะ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
0: ไม่มีทาง
1: น
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ครับ
0: มเราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย์
1: นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
0: ค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโตโมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจวนาเขตปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฝิงหลิวโจวมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
1: ประกอบครับไม่ไ
0: ป
1: ด้
0: ระ
1: ผ
0: ก
1: ล
0: อ
1: ิต
0: บอ๋อ
1: เอาชิ้นส่
0: คว
1: น
0: ่ะ
1: เอาชิ้นส่วนมาประกอบก็
0: ค่ะ
1: ต้องฟังเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มา
0: อื
1: ขาย
0: ม
1: อยู่นะ รถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่
0: อืม
1: นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมล่ะมันก็จะมีเรื่องภาษีใช่ไหมครับ
0: เรามาประกอบในนี้เลย
1: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนําเข้ารถทั้งคันมัน
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมคร
0: อ
1: ับ
0: ืม
1: แล้วเอา
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: ประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือ
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โนว์ฮาวทั้งหลายแหล่ในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็ส
0: ค
1: ร้า
0: ่
1: ง
0: ะ
1: บุคลากรให้ลาวด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโย
0: ได้
1: ชน์
0: ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: วจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย์เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
3: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
2: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
3: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับของลาวเนี่ยจะเป็นสีธงชาติสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
2: ค่ะ
3: ครับขบวนของเราจะมีอยู่สองขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
2: คร
3: ับก็มีสองขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาถึงเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวะว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต่ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นคนจีน
2: เป็นคนจีนใช
3: ่แต่ถ้าเป็นขบวนของเราเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่เราพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับแล้วก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
2: ้คร
3: ับแต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนัสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
2: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
3: ถ้าเป็นขบวนล้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนล้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
2: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิต

0: วิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
0: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไ
1: ค
0: หม
1: รับ
0: คะ
1: ก็ฝน
0: เห็
1: ต
0: น
1: ก
0: มีอยู่คนหนึ่งเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความ
1: ใช
0: หว
1: ่
0: ัง
1: ครับก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: เราจัดพื้น

0: จะไปกู้ชีพ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห่วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา100%
1: ค่ะ
0: ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้น
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: อุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400 เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7โถงเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6 กับ 7ซึ่งมันสูงขึ้นไป
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะฮะก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะรวม
1: อา
0: ทั
1: ก
0: ้ง
1: าศหายใจล่ะอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงอะคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่ส
1: ค่ะ
0: ำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุก
1: ใช
0: วัน
1: ่อื
0: นี่
1: ม
0: กี่วันแล้วเนี่ย14
1: ช
0: สิ
1: ่
0: บ
1: วง
0: ห้า
1: หลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู่
0: ฮะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5 ชีวิตที่ออกมาได้นะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู่ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2 ชีวิตออกมาได้
0: ประกอบอาหารทำลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเลือดแตงเลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: พ
0: แต่
1: ี่
0: พอ
1: ส
0: ม
1: า
0: ี
1: รบ้
0: ไข
1: าน
0: ้
1: เร
0: ม
1: า
0: า
1: ก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มีไข
1: ไม
0: ้
1: ่
0: ม
1: ม
0: า
1: ีอ่ะ
0: ก็ไม่กล้ากินแล้ว
1: ไม่กล้าล่ะ
0: ก็ต้องปรุงส
1: ค
0: ุ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ไอ้เลือดแตงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสาย
1: อืม
0: แกทำเลือดแตงอร่อยมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะก็สูงวัยไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ค่ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์
1: อืม
0: ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากล่องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่าง
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย่อ
0: ก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงา
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ความดี
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ิธีการย่องย่ออ
1: ืม
0: นะฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

0: ันสถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โอ้ลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
3: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
2: ค่ะ
3: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรอง
2: ค
3: ่ะนะฮะไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในหลายด้านนะครับก็หนึ่งแหละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400-500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโบทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ600-700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังคมประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
2: ครับ
3: แล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
2: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
3: ไม่หยุดงานนะครับก็เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะคร
2: ับ ต้องเคยสัมภาษณ์ซีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย
3: ์
2: มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอ้ท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย์
3: ครับก็นะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
2: เขาขยัน
3: งานนะขยันแล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50 ปี
2: อืม

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวัง

0: แล้ว
1: ได้ครับ
0: แล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
1: ก็เวียดนามเขามี one stop service นะครับก็
0: วัน
1: เร
0: ส
1: ี
0: ต
1: ย
0: ็
1: ก
0: อ
1: ว
0: ป
1: ่
0: เ
1: า
0: ซอร์วิสที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
1: เขาเรียกว่า one stop ไม่ service
0: ค่ะ
1: นะฮะก็หยุดอยู่นะฮะก็คือเขา
0: อืม
1: พอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก็
0: ค่ะ
1: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ตัวเหลิมมาเนี่ยตัวเหลิมได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบ
0: อ
1: ร
0: ื
1: ิห
0: ม
1: ารงานนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22
0: ค่ะ
1: จากจังหวัดที่มีอยู่63จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยก็จะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟ้องก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไซง่อนเกินเทอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่า
0: อื
1: ก็
0: ม
1: จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วทีนี้การแตกบริแตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในหลายๆเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27จังหวัดบวกกับ7พิเศษนะครับ
0: อื
1: เจ็ด
0: ม
1: เขตพิเศษนะครับอย่างเกินเทอเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้เข้าไปนะฮะรวมไปถึงว่าจังหวัดเนี่ยก็มีกลไกแล้วก็ไปยุบกลไกในระดับไม่มีตำบล
0: ค่ะ
1: นะฮะไม่มีตำบลก็คือจากบ้านแล้วก็สู่เมือง
0: อืม
1: นะครับจากเมืองก็จังหวัดนะครับพอไม่มีตำบลแล้วก็มันก็เลยทำให้มีความกระชับมากขึ้นพอกระชับมากขึ้นแล้วก็อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมันก็ยิ่งทําให้นานาชาติเนี่ยพอเขาส่องเข้าไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจํากัดในการโอนเงินตราต่างประเทศสมมติว่าย
0: ังไงคะ
1: อย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจํากัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับแต่สําหรับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กําไรเท่าไหร่คุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือหนึ่งนะครับการจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000 กว่าล้าน
0: ค่ะ
1: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000 กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ502นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆ ก็ประมาณเกือบ700,000 ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอร์รัปชันรับชั่นของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจ้อก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไปนะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDI นะลงทุนโดย

0: ทรวงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3เดือนแรกนะฮะ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ 500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินประเทศไทยเราไม่ถึงแสนล้านไตรมาสเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอยู่
1: ไทยซูเปอร์แวร์ใช่ค่ะ
0: ซูเปอร์แวร์นะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ยทำเป็นขวดอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามาในงานสักครู่นี้ก็คือซัมซุงนั่นแหละคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนามทุกท่านนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือซัมซุงเพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะซัมซุงมันคือเกาหลีใต้มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกฮะการจ้างงานและในอนาคตคนงานเหล่านี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็จะมีเรื่องการถ่ายโอนเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางด้านโน้ตฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วคนเวียดนามขยันเรียนหนังสือมากนะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับไม่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ตีเงินน้อย
1: เขาไม่คอยวาสนาไม่ติเงินน้อยไม่คอยวาสนาน
0: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรงงานแล้วก็มาขับแก๊ปนี
1: ่ขยันมาก
0: นั่นนะครับบางทีก็ขายนั่นขายเฟือขายอะไรก็เขาทำได้หมดมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละคือเสถียรภาพ
1: แข็งเน
0: า
1: ะ
0: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ของเราวางแผน2ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่นะมันเลยไม่ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สงสัยจะมีเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
1: ค่ะและก็เป็นจุดแข่งของเขาด้วยที่ทำให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนก็เขาก็มั่นใจอ่ะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย
0: ์และปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเคร่ง
1: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ปรับ 2,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักนะคนแบบนี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนนึงก็700ดอลลาร์
1: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
0: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งหนึ่งไม่เมาก็บังคับให้เมา
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาหกรรมนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5

0: ันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสูงสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยปะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให้
0: อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอ
1: คร
0: เค
1: ับ
0: ค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย์
1: เปิดแล้วก็ร้อนสิ
0: ก็เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็อภัยพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีก1 ที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2 ท่านก็เราเปิดให้2 ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะ

0: ปิดแค่2บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอกลูซีฟจริงๆนะคะจะเดินทาง3-5กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะมีทอล์กโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุธนนะคะแบบเอกลูซีฟเลยโทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย์ค่ะ
1: กินรู้อยู่สบายนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพงษ์แจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: เพิ่มแล้วครับชัดขึ้
0: โอ
1: น
0: เคค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: กินรู้อยู่สบายนะฮะก็
0: ค่ะ
1: สบายสบายฮะช่วงหน้าฝนอากาศดีฮะก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที่
0: ที่อยุธยาค่ะใช่ค่ะ
1: ล่องเรือแล้วประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นเจ๋งมากนะฮะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะถ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็ต้องดูว่ามันหาง่ายไหม
1: ไม่ยากนะ
0: มันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามลุกรานนะครับพอเวียดนามลุกรานเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห้วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห้วง ตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็จะตรงในห้วงรัชกาลที่5คุณออมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้งร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับ150กว่าปีที่มาอยู่แต่ว่าจะเป็นพี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วคุณออม ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามแล้วทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นั่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำนะก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟูเพื่อพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าบ้านหลังพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่

0: การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบัง
1: ค
0: ่ะหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เจียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลหงูราชวงศ์ดิงราชวงศ์จันนะฮะจันนะโฮนะฮะหมักนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเหล่านี้ที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากระดับราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเหวียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเหวียนไห่บังจำได้ใช่ไหมท่านเหวียนไห่บังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเหรียญไห่บังนะฮะก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบ
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
0: ใช่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็นขุนศึกแต่ปกครองเนี่ย ก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณอ้อม ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดินะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาไดที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาไดนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับแล้วก็คือ พระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาไดเนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกวิงทุยนะฮะเหวียนฟุกวิงทุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีโอรสธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีน

ลองนึกดูคุณอ้อม1049ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ อยู่ภายใต้จีน1049ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะ อย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ RepublicDemocratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนามก็สู้รบกันเป็นเวลาถึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็โดยสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสรรพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนาม2นะสงครามเวียดนาม1คือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม2คือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุดสงครามก็คือ20ปีเต็มคุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่แล้วก็ชื่อเดิมของไซงอนเนี่ยนะฮะในภาษาเขมรโบราณเขาเรียกว่าไพรนครนะครับก็คืออุดมสมบูรณ์มีป่าไม้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไซงอนนั่นคือชื่อแม่น้ำไซงอนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก3ประเทศอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับเมื่อปี2518ก็คือ1975เวียดนามยึดไซงอนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเบียนฟูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไซงอนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม5สิ

51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะ ขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเรือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไปเทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีฮานุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีฮานุวิวนะครับสีฮานุวิวเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีฮานุวิวก็เนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลพระราชฐานของเจ้าสีฮานุเป็นพักตากอากาศทะเลนะครับก็คือก็เลยเรียกว่าสีฮานุวิววิวก็คือวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจียซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีฮานุวิวเป็นกัมปงโสมนะฮะกัมปงซอมนะฮะเสียงแบบขแมก็คือเป็นเมืองท่าเรือซอมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือนะฮะก็กัมปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีฮานุวิวเปลี่ยนชื่อกัมปงโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีฮานุวิวแต่เป็นจังหวัดพระสีฮานุนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ที่ครองราชย์2ระลอก2ครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941นะครับแล้วก็มาสละราชบัลลังก์ก็คือ1955นะครับแล้วก็มาถูกโค่นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่2ก็เจ้าสีฮานุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชย์มา10ปี11ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลานาริสเล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้ฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันเนี่ยแหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮานุวิวแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตั๋งค่าผ่านทาง

0: ับ10% 10% นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอ็มบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็เรานึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลต อะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอมบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่2ของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะบิลคลินตันนี่เป็น2สมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอมบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอมบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอมบาโก้ปลายปี1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปีคือแผนพัฒนาของเวียดนามเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการพัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สหภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดูเพราะว่า1เขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเขาเรียนรู้จากจีน เพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม870นิคมก็ Samsung เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ประเทศไทยเรามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความศิวิไลสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ. 2569ความเชื่อเรื่องการสร้างเสาหลักเมืองของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราเชื่อกันว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยพ่อค้าชาวอินเดียแล้วศาลหลักเมืองคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมทุกๆเมืองจำเป็นต้องมีศาลหลักเมืองมาเป็นร้อยๆปีจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นประเพณีนั่นเองเจ้าพ่อหลักเมืองในหลายๆจังหวัดก็มีเรื่องราวเล่าลือถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์กันมากมายทำให้เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนเสาหลักเมืองจึงกลายเป็นประเพณีโบราณ

การที่จำเป็นจะต้องตั้งเสาหลักเมืองก่อนจะมีการลงมือสร้างเมืองใหม่ยังศาลหลักเมืองกรุงเทพเป็นมหาศรัทธาแห่งความนับถือในแผ่นดินมีเรื่องของอินจันมั่นคงเป็นพื้นฐานความเชื่อการสร้างหลักเมืองของประเทศไทยผ่านการประกอบพิธีที่4ประตูเมืองโดยกำหนดให้นำคนชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงในหลุม

ของคนทั้ง4ตามที่โหรกำหนดคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่สักยันไม่เจาะหูและมีเวลาตกฟากตามที่กำหนดนี่คือความเชื่อในอดีตเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้มงคลค่ะเช่นไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์เสาหลักเมืองที่น่าสนใจก็คือเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเรานี่แหละค่ะเนื่องจากเป็นแห่งเดียวเลยที่มีเสาหลักเมืองถึง2ต้นแล้วก็วางอยู่ใกล้ๆกันเลยเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์ลงรักปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองคำว่าหลักเมืองตามความหมายของพจนานุกรมก็คือเสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนหากเป็นศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตเราก็จะเรียกกันว่าอินทครีที่กรุงสุโขทัยยังค้นไม่พบหลักฐานพบเพียงแต่โบราณสถานขนาดเล็กๆที่ปรากฏอยู่ที่ริมคูวัดมหาธาตุเมื่อในหลวงรัชกาลที่6เสด็จเมืองสุโขทัยก็ได้ทรงพบเสาศิลาหลักหนึ่งที่เรียกกันว่าค้อมดำดินทรงคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นหลักเมืองที่สร้างกันกลางเมืองนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและโปรดให้ประกอบพระราชพิธีกาลบบาทเมื่อปีขานพุทธศักราช1893ซึ่งพิธีนี้คือพิธีกาลบบาทสุมเพลิงอันเป็นชื่อพิธีหนึ่งของพราหมณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้เสนียดจันไลโดยพระราชพิธีในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงพิธียกหลักเมืองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีการทำพิธีนั้นเกิดขึ้นจริงส่วนด้านเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นคือสถานที่ที่ฝังหลักเมืองอันมีดวงพระชันษาพระนครบรรจุเอาไว้ภายในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แต่เข้าใจว่าเดิมเป็นเพียงศาลาปลูกเพื่อพอกันแดดกันฝนเพราะสร้างอย่างเร่งรีบเนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยและมีเพียงหลักเมืองอย่างเดียวยังไม่มีเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนั้นได้ทำพิธีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาเช้า6โมง54นาทีมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเริ่มพระราชพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นศิลายันต์ฝังเสาหลักเมืองเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้นคือเมื่อถึงมหาพิชัยเลิกอัญเชิญเสาลงหลุมปรากฏว่ามีงูเล็กๆ4ตัวเลื้อยลงหลุมในขณะเคลื่อนเสาจึงจำเป็นต้องปล่อยให้เลยตามเลยโดยปล่อยเสาลงหลุมและกรบงูทั้ง4ตัวให้ตายอยู่ภายใต้ก้นหลุมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ทรงทำนายชะตาบ้านเมืองเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา7ปี7เดือนจึงจะสิ้นพระเคราะห์และยังทรงทำนายเอาไว้อีกด้วยว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไปเป็นเวลา150ปีชะตาแผ่นดินที่ร้ายถึง7ปีเศษนั้นก็เป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกพม่าจนถึงศึก9ทัพและสิ้นสุดการพันตูหลังครบห้วงเวลา

ดังกล่าวส่วนคำทำนายว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไป150ปีนั้นปรากฏว่าไปครบเอาปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดิบพอดี

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: แมวตัวจริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยโปร

0: ของแมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายกรณีคำทำนายการดำรงกษัตริย์เป็นเวลา150ปีก็ไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายเพียงแต่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่าคงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาลที่4ที่พระองค์ทรงแก้อาถรรพ์ได้ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมมากพระ

องค์จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395พร้อมกันนั้นก็ได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงได้มีถึง2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่1คือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมมิได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกรงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชตาพระนครดวงนี้อยู่ใจกลางยันสุริยาทรงกรดและจารึกในแผ่นทองเงินและนาคในการตั้งเสาหลักเมืองของไทยทุกเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงเสาหลักเมืองหรือเสาไม้เสาหินธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นก็หาไม่แต่ความจริงแล้วในปลายเสาหลักเมืองทุกๆหลักเมืองมักจะทำเป็นหัวเม็ดทรงมันเขาจะบรรจุดวงชะตาของเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่เอาไว้ในนั้นการวางชะตาเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวซึ่งโหรหลวงจะต้องผูกชะตาเมืองถวายพร้อมกับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าเอาไว้เหมือนที่มีเรื่องเล่าๆสืบกันมาว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้โหรหลวงผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นโหรหลวงได้ทูลเกล้าถวายดวงเมืองสองแบบด้วยกันคือดวงเมืองแบบที่หนึ่งเป็นบ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ทว่าจะต้องมีอยู่ระยะหนึ่งที่ประเทศของเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ากลับจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปและปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกดวงเมืองตามแบบหลังคือประเทศวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะสามารถรักษาเอกราชไปได้ตลอดเพราะพระองค์ท่านคงจะทรงเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราสิ้นสุดความเป็นไทยแต่ก็มีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยตอนที่ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูก็ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษจนหมดสิ้นแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียก็ยังตกเป็นของอังกฤษก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้ตลอดเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเล่ากันมาเสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนเขามักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าวัวควายเพื่อบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เลิกพิธีแบบนี้ไปแล้วและหันมาพระราชทานสิ่งของดีๆแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่แพร่กันมา
ไม่ใช่แต่เสาหลักเมืองกรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงเสาหลักเมืองต่างๆเมืองอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยอย่างเช่นเสาหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเรื่องเล่าว่าได้นำเอาสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาเพราะเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนชื่อมั่นและคงปรากฏเจอสามเณรพี่น้องสององค์ชื่อมั่นและคงพอดีจึงได้นำสามเณรมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือมาแต่โบราณซึ่งเรื่องราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่มันกลายเป็นตำนานเก่าแก่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระ
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนทัตกล้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจ

0: ร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุฬาราชตังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 นกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพรอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าป ล่อยได้

0: จก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ญาใจนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นปริญญาใจของผู้ดำเนินรายการเสมอนะคะคุณสิริพรอัมไพพงศ์ขับรองลบก่อนหน้านั้นถามถึง FC ทุกท่านกินข้าวหรือยังนะคะคุณต่ายอรทัยขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและสถิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังติดตามรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับอาจจะติดตามฝ่ายบันเทิงส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะฝ่ายกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับคืออาจจะทั้งบันเทิงและกฎหมายไปด้วยกันก็มีนะครับเมื่อกี้ผมรีบมานะคุณแหม่มไม่ทันเพราะว่าวันนี้ไปเตะฟุตบอลมานะรุ่นนี้เตะฟุตบอลได้ครับฟุตบอลประเพณีนะครับอะไรก็เป็นครั้งที่สองระหว่างโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาเรียกว่าไปในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไปเตะที่สนามฟุตบอลของสโมสรตำรวจนะครับตรงวิภาวดีนะครับก็เป็นการเชื่อมมิตรภาพของลูกชาวนครนะครับสีขาวแดงกับสีม่วงขาวนะครับขาวแดงคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศพี่นครนะครับขาวคือโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีเขากินเลี้ยงกันผมต้องรีบมานะครับเพราะว่าทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับ

0: FC ครับ
1: ค่ะเป็นบอลนัดกระตุกโลกเลยใช่ไหมคะนัดเนี้ยค่ะของนครศรีธรรมราชที่แต
2: ก
1: ที่เตะตรงสโมสรตำรวจนะคะหยุดโลกคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุก20นาทีไหมคะ
0: ต้องเปลี่ยนคุณตลอดผมได้15นาทีก็ไม่กล้าฝืนนะครับเราตุ้มแมมไม่มีคู่จัดรายการ
1: ไม่ได้หยุดโลกธรรมดานะคะกระตุกโลกค่ะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ก็ผ
1: ล
0: ด้วยครับ
1: ผลแพ้ชนะทราบหรือยังคะ
0: ก็ฝ่ายขาวแดงชนะไปนะครับคือผมเนี่ยไปแข่งเสร็จก็รีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมามีภารกิจที่ผูกพันอยู่กับ FC 95และพี่น้องประชาชนนะครับเขาว่ามีงานเลี้ยงต่อนะครับที่สโมสรตำรวจผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับ
1: อาจารย์คะสกอร์เท่าไหร่คะ
0: สกอร์3-1ครับ
1: อาจารย์คะครั้งหน้าต้องอย่ายอมนะคะอาจารย
0: ์ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าโรงเรียนทุ่งศิษย์เก่าทุ่งสงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่1เนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เบญจมาศเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพนะครับน้องๆก็แต่งตั้งผมเป็นประธานนะครับชมรมนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งสงนะครับศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยที่เขตกรุงเทพนะครับรอบหน้าต้องจริงจังนะครับต้องแบบต้องแบบซื้อตัวมาจากลิเวอร์พูลจากนู่นเลยนะครับที่ไปเตะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับศิษย์เก่าเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ
1: ก็มีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็ครับก็เขาเรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ได้เชื่อมสัมพันธ์ก็สนุกสนานดีนะครับการออกกำลังกายแต่อย่าฝืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
1: ก็นานๆเจอเพื่อนทีก็สนุกนะคะอาจารย์เดี๋ยวของแหม่มก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งตอนนี้ก็ระดมทุนเพื่อเปิดโรงแรมค่ะอาจารย์ที่ไปโรงแรมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปสุดเลี้ยงสังสรรค์ค่ะอาจารย์อย่าคิดเป็นอื่นเป็นไกล
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวที่เข้ามาให้วิเคราะห์แนวโน้มของคดีเนี่ยนะคะหลากหลายมากทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของปปช.นะคะก็มีมติชี้มูลความผิดเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ร่ำรวยผิดปกติอะค่ะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นนะคะโอ้โหมาแรงแซงโค้งกรมสรรพากรค่ะจะเร่งจัดเก็บเงินภาษีอากรค้างเนี่ยนะคะจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ย 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะกรณีภาษีของหุ้นชินคอปแล้วก็ตามต่อมาด้วยวงการศรีกากีแหมมาอีกนะคะเด็ดเหลือเกินนะคะนั่นคือตำรวจค่ะไม่มีหมายค้นอะไปบุกห้องของแม่ค้าสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ยึดทองไป8บาทพร้อมกับเงินสดและนู่นนี่นั่นสุดท้ายคืนค่ะเป็นทองปลอมแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะนั่นคือหมัดเด็ดคดีเด็กหายค่ะอาจารย์ขากลายเป็นศพนะคะตำรวจรู้แล้วนะคะว่าพี่สาวกับน้าชายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางศพจากข้อมูลมือถือค่ะของเพื่อนพี่สาวของน้องที่ตายเนี่ยนะคะว่าข้อมูลที่ว่าคือเด็กกระทำความผิดโทษเท่าไหร่แสดงว่าเด็กสมัยนี้ร้ายเดียงสาค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์จะหยิบยกข่าวไหนก่อนยังไงดีคะ
0: ผมขอไปที่ข่าวนะครับเรื่องปปช.นะครับ
1: ค่ะ
0: ปปช.นี้คือเป็นเรื่องที่ก็เรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับก็มีประเด็นเนี้ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็โดนไปครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหลายๆคดีอยู่แต่ว่าคือเรื่องกฎหมายตัวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมว่ามีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับและก็สันนิษฐานว่านะครับคือภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับคือถ้าปปช.ไต่สวนแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับคือโดยหลักการศาลจะ

ถือสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับก็ในความว่าผู้ที่ถูกคำสั่งรักษาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยนะครับตนเองเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคือเป็นการได้มาโดยตามปกติในวิชาชีพที่โดยสุจริตนะครับจากอาชีพที่สุจริตเนี่ยซึ่งก็ในหลายๆคดีนะครับรวมถึงคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาผลักภาระพิสูจน์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าที่รัฐอันนี้จากปปช.มาแล้วเนี่ยเชื่อได้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับจากการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการพิสูจน์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนโดยกรรมการของปปช.เนี่ยนะครับ ก็ให้โอกาสในการที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไปชี้แจงแสดงฐานมาก่อนแล้วนะครับเขาไต่สวนแล้วนะครับซึ่งการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือถ้าเป็นไปแบบขาวสะอาดตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เป็นดังข่าวที่ผ่านมานะครับโอกาสถ้าเขาวิจัยว่ามีมูลหรือเชื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรอดในชั้นศาลยากมากนะครับเพราะพยานหลักฐานที่ปปช.เก็บเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยในการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะส่วนใหญ่นะครับโอกาสรอดมีน้อยยิ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่ได้มานะครับถ้าเดิมเรามีอยู่3ล้านนะครับอยู่ๆมันกลายเป็น37ล้านเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยต้องชี้แจงนะครับและชี้แจงอันหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เสียภาษีเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะศาลจะฟังเป็นเรื่องว่าเป็นการได้มาคือไม่ปกตินะครับคือถ้าไม่มีคือปกติคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยเราต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับไอ้อย่างเนี้ยถือว่าได้มาโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีรายการลักษณะที่ว่าเนี่ยมีแต่เงินเข้าเนี่ยแล้วเข้ามาจากไหนนะครับปกติในรายได้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีวิชาชีพหรืออาชีพอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาเป็นแค่ทำหน้าที่เป็นแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับจากรัฐบาลจากรัฐเนี่ยมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าได้เท่านี้หักภาษีเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับทีนี้มันเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเกินจากนั้นมาเนี่ยก็บอกอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยนะครับที่ได้มาช่วงที่เป็นส.ส.เนี่ยรวมแล้ว51ถึง54เนี่ย4ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายเป็น37ก็มีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ33เนี่ยนะครับไอ้33นี่มาจากไหนนะครับในทางคดีผมก็จะว่าเวลาชี้แจงในชั้นปปช.เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมีทนายความนะครับในการนำเสนอนะครับพยานหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่เขาไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่มีเนี่ยในชั้นศาลก็มันจะเสกสรรมาจากไหนมันมีในชั้นศาลได้นะครับไม่มีคือไม่มีนะครับพอไม่มีโอกาสรอดนะครับก็จะยากเพราะภาระหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาที่กรณีนี้เขาถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็คือทายาทกองมรดกของผู้ที่ถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็ทายาทหรือผู้ถูกกล่าวมรดกนะครับก็ต้องมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับคดีฟอกเงินนะครับถ้าปปง.เนี่ยเขาเสนอความเห็นกับนะครับสำนวนให้อัยการยื่นแล้วเนี่ยภาระพิสูจน์ก็ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับยื่นในนั้นยื่นศาลแพ่งแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับที่ศาลฎีกาไปในกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นระบบไต่สวนนะครับศาลเนี่ยจริงเกิดขึ้นเนี่ยใน

0: ญัติตั้งปี2542นะครับคุณแม่เพราะว่ามันมีพระบัญญัติมีรัฐธรรมนูญปี2540ที่ก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะครับที่เคยตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีกำเนิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ปกครองทางการเมืองนะครับก็คือเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาคุณแหม่มเชื่อไหมว่าศาลเนี้ยที่ตั้งขึ้นครั้งแรกทนายความที่ว่าความเป็นคดีเลขที่1ทับ2545หรือ44เนี่ยคุณแหม่มว่าเป็นใครอ่ะ
1: อาจารย์เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ผมเนี่ยเป็นตำนานเลยนะเป็นถือว่าเขาเรียกเปิดบริษัทศาลเลยนะครับ
1: เหรอคะ
0: เป็นคดีแรกครับผมตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคุณแหม่มจำได้ไหมไอรุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: อ๋อพี่ละเกียรติสุทธนะ
0: ใช่แล้วนี้คดีแรกจะรู้สึกจะเป็นเลขาเขานะครับก่อนนะครับก็ลงโทษไปคนหนึ่งแล้วก็ยกฟ้องไปคนหนึ่งนะครับก็แต่เป็นระบบที่ระบบไต่สวนที่เป็นเขาเรียกเราไปทำงานครั้งแรกจริงๆเราทำคดีอาญาเนี่ยจะเป็นทนายความในคดีเขาเรียกระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าพยานโจทย์ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่คดีในระบบเนี้ยระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนไต่สวนนะครับซึ่งมีองค์คณะ9คนนั่งเป็นวงกว้างเลยนะครับและเราต้องซักเขาเรียกจริงคือถามพยานเนี่ยโดยศาลต้องอนุญาตให้ถามก่อนนะครับและพอเราถามได้เนี่ยแล้วมันสงสัยอ่ะศาลจะถามต่อถามจนไม่สงสัยเลยคือศาลจะถามไม่เห็นว่าผิดหรือไม่ผิดไปเลยนะครับก็เหมือนศาลติงที่เราถามค้านอ่ะเพราะเราจะถามให้มันเกิดความน่าสงสัยไม่น่าเชื่อถือไม่เห็นนะครับเนี่ยศาลถามจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าเห็นหรือไม่เห็นเลยนะเอาผิดถูกกันเลยไม่เอาข้อสงสัยมาใช้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกระบบไต่สวนซึ่งเริ่มจากศาลเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีนะครับอย่างคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับหรือคดีอาญาทุจริตนะในศาลอาญาทุจริตทั่วไปเลยนะครับทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยกว่าศาลจะรับคำฟ้องเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าศาลต้องทำงานละเอียดก่อนนะครับว่าจะรับไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับก็ไปเยอะนะเพราะว่าต้องคุ้มครองเจ้าที่รัฐเหมือนกันบางทีมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาอย่างมีคดีที่คุณแหม่มบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมที่ว่าไปเข้าไปค้นแล้วก็ไปยึดของกลางแล้วคืนไม่ตรงปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีเนี้ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องเองก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งใช้ระบบไต่สวนเหมือนกันก็ไต่สวนเนี่ยก็ศาลจะเรียกเอกสารต่างๆมามีคดีหนึ่งผมเนี่ยไปเป็นทนายให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำรวจเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาพร้อมตำรวจถูกฟ้องไปพร้อมกับตำรวจนะครับศาลจะเรียกข้อมูลและตำรวจสน.นะที่เกี่ยวข้องชี้แจงมานะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยหักล้างนะครับแล้วก็ศาลก็จะรับฟ้องแต่กว่าจะรับฟ้องศาลเก็บข้อมูลมาพอสมควรพอรับฟ้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็ศาลจะอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามคือศาลจะถามก่อนแล้วอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามให้ทนายจำเลยถามตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้นะครับถามออกนอกเรื่องนอกราวไม่เหมือนคดีอาญาทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ศาลเห็นว่าการทำปฏิหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องไปนะครับมันก็คล้ายๆคดีนั้นเป็นเรื่องไปจับพวกเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าเล่นการพนันโดยไม่ใช่เล่นจริงๆไปหลอกให้มีการเล่นการพนันแล้วก็คนที่หลงกลก็ไปเล่นเนี่ยนะครับก็ถูกช่อโกงไปแล้วก็พวกนี้ไปดำเนินคดีตำรวจรักษาเนี่ยว่าตำรวจในการแกล้งข่มขู่ให้รับสารภาพให้คืนของให้คืนทองให้คืนเงินรักษาเนี่ยนะครับไอ้ผู้ที่ถูกช่อโกงใ

0: ในวงเล่นการพนันเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลไม่เชื่อศาลเชื่อตำรวจทำไปโดยถูกต้องนะครับสำหรับไอ้กรณีเนี้ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับที่ว่าสีกันอีเฉาเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ความว่าเขามีหมายค้นนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจากที่ผู้ที่อ้างว่าผู้สายไปกล่าวหาว่าไม่มีหมายค้นนะไปจับโดยมีหลายคนนะครับแต่ว่าจากการแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่ามีหมายค้นก็แสดงว่าเข้าไปค้นโดยชอบการที่ศาลออกหมายค้นเนี่ยแสดงมันต้องมีมูลพอสมควรถึงออกหมายค้นเพราะว่าการก้าวล่วงไปในเขตที่ระหว่างฐานเนี่ยหรือแก่สถานของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยู่ๆศาลอนุญาตให้เข้าไปค้นเข้าไปในบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเรื่องนี้มีการจับกุมตัวสามีเขาไปฝากขังแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วตำรวจก็บอกว่าทรัพย์สินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ไปรับคืนเนี่ยก็แปลความว่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็แปลว่ามูลเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับศาลไม่ประกันตัวปกติคดียาติดนะโดยหลักเนี่ยศาลไม่ค่อยประกันนะครับแต่นี้ถ้าศาลให้ประกันแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ตำรวจเข้าดำเนินการและควบคุมตัวมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพบสิ่งผิดกฎหมายอ่ะนะครับอันนี้อาจจะมีคำทัดทอดอะไรมาหรือยังไงไม่รู้แล้วก็ได้มีการจับกุมแล้วไปฝากขังเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยชั่วคราวมาเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าไม่น่าเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาถ้าไม่มียาผิดก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณควบคุมตัวเขาหรือจับกุมตัวเขาไปทำไมนะครับคือถ้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือมันลักษณะว่ามีการออกหมายจับสามีเขาก่อนนะครับแล้วก็พอหมายจับการจะเข้าค้นบ้านเนี่ยเข้าจับตัวเขาเนี่ยก็พอเขาจะเข้าไปในบ้านที่เราฐานหรือแก่สถานเนี่ยจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อนออกหมายค้นเพื่อจับตัวกับออกหมายค้นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับแต่ว่าปกติในทรัพย์สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องคดียาติดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจำหน่ายเนี่ยเขาต้องยึดทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในนะที่เป็นของกลางไปก่อนไปตรวจสอบถ้าไม่เกี่ยวนะครับตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องคืนนะครับแต่ว่าวิธีการคืนในคดีนี้ดูก็มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า1ไอ้ทองที่ยึดไปเนี่ยมันใช่ทองตัวนี้ไหมนะต้องพิสูจน์กันว่าทองที่ยึดไปเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะน้ำหนักตอนชั่งตรงไรมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างได้บ้างนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแค่ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับปลอมอยู่ก่อนแล้วเมื่อเป็นปลอมทีหลังเนี่ยต้องมาพิสูจน์กันนะครับในการที่เขาไปซื้อของแท้เนี่ยก็อาจจะที่หนึ่งอาจจะมีอยู่อาจไม่ถูกยึดไปก็ได้ไอ้ที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นระบบที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็อาจจะไม่ระบบกล่าวหาไปแต่ว่าถ้าพอถูกฟ้องไปเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบไต่สวนนะครับแต่ถ้ากรณีพอเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเข้ามาตรา 147มาตรา 157พวกเนี้ย146 157เนี่ยทางสอบสวนก็อาจจะส่งเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการเพราะเข้าสู่ระบบการทำงานปปช.ก็จะเป็นระบบไต่สวนอีกนะครับอย่ามาบอกถ้าปปช.ไต่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยโอกาสที่ตำรวจจะรอดก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าสอบสวนแล้วลงความเห็นว่ามีมูลและเชื่อว่าผิดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากระทำผิดจริงเนี่ยโอกาสรอดก็มีไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะเหมือนทำแบบตรงไปตรงมาไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะรอดยากนะครับ
1: แต่คดีนี้ก็น่าสงสัยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน8นายไม่มีการถ่ายรูปของกลางที่ยึดเลยเหรอมันก็น่าสงสัยเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆผมว่าโดยวิธีแบบของตำรวจมันน่าจะมีแต่ว่าอันนี้มันออกทางสื่อบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนเนี่ยเพราะตอนแรกมันไม่มี

0: หมายค้นหมายจับใช่ไหมม
1: ี
0: หมายค้นแต่สุดท้ายเนี่ยจากการสอบถามปรากฏว่ามีหมายค้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องฟังต้องติดตามต่อว่าเรื่องจริงๆมันสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับก็ค่ำคืนนี้ตรงนี้คงได้แค่สองข่าวนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พัก

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: MCOT News FM 100.5 รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสกชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรองเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสกเขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ด้วยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคัน

0: ก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอน

0: นะคะคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นไก่จ๋านะคะกดเพลงไพเราะค่ะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บางช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะพี่น้องจะเป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะบรรยายในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการติดอากรสแตมป์อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเมตตานะคะเตะบอลยังไม่ยอมเตะอาหารการเลี้ยงหลังจากที่แพ้บอลแล้วเพื่อปลอบใจอาจารย์ก็บอกว่าไม่รับทานก็ได้แต่ขอให้ได้พบกับพี่น้องนะคะมาบรรยายในเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์เลือกทางนี้ค่ะและอาจารย์ก็อยู่ในสายอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกต้องครับที่คุณแม่มกล่าวมานะครับเพราะผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและก็หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะบรรยายในคืนนี้นะครับในประเด็นนี
0: ้
1: ประเด็นเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากบทความหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทนายท่านหนึ่งก็ผมก็รู้จักนะครับเขาได้เขียนบทความและก็นี่เป็นเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นจริงแทบจะ 100% นะครับคือบทความนี้เขียนบอกว่าศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงนะครับคนจำนวนมากเข้าใจว่าศาลคือสถานที่ค้นหาความจริงและเมื่อใครสักคนเดินเข้าศาลด้วยความจริงเขาคนนั้นย่อมต้องเป็นฝ่ายชนะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกแต่เมื่อเขาทำงานทนายความมามากกว่า35ปีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริง
0: ค่ะ
1: ประโยคนี้อาจดูขัดหูขัดตานะครับขัดหูสำหรับหลายคนแต่หากเข้าใจระบบกฎหมายอย่างแท้จริงจะพบว่ามันคือความจริงที่ทุกคนควรรู้ศาลไม่ใช่ผู้เหตุการณ์ผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในวันที่มีการกู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายที่ดินหรือวันที่มีการทำพินัยกรรมแต่เมื่อคดีมาถึงศาลเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าศาลจึงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความจริงของความจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมานำเสนอผ่านพยานและเอกสารผ่านพยานหลักฐานศาลจึงมีหน้าที่วินิจฉัยจากสิ่งที่ปรากฏในสำนวนมิใช่ความรู้สึกมิใช่จากความสงสารและมิใช่จากความเชื่อส่วนตัวในทางกฎหมายมีคำกล่าวที่สำคัญว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่พยานหลักฐานความจริงเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอความจริงต้องถูกพิสูจน์ได้ด้วยนะครับตลอดชีวิตการ

0: ทำงานพบคนจำนวนไม่น้อยที่พูดความจริงแต่แพ้คดีไม่ใช่เพราะศาลไม่ยุติธรรมแต่เพราะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความจริงนั้นบางคนให้ญาติยืมเงินด้วยความไว้ใจไม่ทำสัญญาไม่เขียนหลักฐานไม่โอนผ่านธนาคารเมื่อถูกปฏิเสธหนี้ในภายหลังเขากลับไม่มีอะไรไปพิสูจน์สิทธิ์ของตนบางคนซื้อขายที่ดินกันด้วยคำพูดบางคนตกลงธุรกิจกันทางโทรศัพท์บางคนเก็บหลักฐานทุกอย่างทิ้งหมดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นจนถึงวันที่เกิดข้อพิพาทความจริงยังอยู่แต่หลักฐานหายไปในทางกลับกันนะครับเคยเห็นคนที่ไม่ได้มีความจริงทั้งหมดอยู่กับตัวเองแต่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเป็นระบบและทำให้ศาลเชื่อได้ในสิ่งที่เขานำเสนอนี่ไม่ใช่ความบกพร่องของศาลแต่เป็นธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเพราะศาลตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากกระแสสังคมหรือตัดสินจากการคาดเดาวันหนึ่งความยุติธรรมก็จะหายไปจากสังคมหลักฐานจึงเป็นหัวใจของคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าราชการนักธุรกิจหมอวิศวกรหรือทนายความสิ่งที่ควรทำคือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนการโอนเงินสัญญาแชทข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารราชการสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ทุกอย่างยังปกติแต่วันที่เกิดข้อพิพาทมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลายคนเมื่อแพ้คดีมักกล่าวว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรมแต่บางครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อจริงอย่างละเอียดเราจะพบว่าเขาไม่เคยเตรียมหลักฐานไว้เลยเขาคาดหวังให้ศาลรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะศาลไม่ใช่ผู้พิเศษศาลไม่ใช่พยานเหตุการณ์และศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงศาลเป็นเพียงศาลที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาแสดงดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความจริงจึงควรมีหลักฐานด้วยเพราะในห้องพิจารณาความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีค่าไม่ต่างจากความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานทนายความมานานกว่า3ทศวรรษและเป็นเหตุผลที่ผมมักเตือนลูกความเสมอว่าอย่ารอให้มีคดีแล้วค่อยหาหลักฐานเพราะในหลายคดีวันที่ต้องการใช้หลักฐานมากที่สุดกลับเป็นวันที่หลักฐานนั้นสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบทความของทนายธัญศักดิ์ณนครนะครับซึ่งเป็นคนนครนะเป็นเพื่อนผมรู้จักนะครับเขาเขียนข้อความนี้มาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฟังในคืนนี้คือคดีความอย่างที่ผมเคยพูดคุณแบบหลายครั้งว่าข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติกับข้อเท็จจริงในทางโลกข้อจริงในทางธรรมกับทางโลกเนี่ยข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยในบัลลังก์ศาลเขาเรียกเป็นข้อเท็จจริงในทางโลกแต่ข้อเท็จจริงในทางธรรมหรือธรรมชาติเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่อาจนำมาเสนอให้ศาลเชื่อได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เขียนบทความว่าไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลนะครับไอ้ศาลเชื่อว่าความจริงเป็นดังอย่างที่เราฟ้องหรืออย่างที่เราต่อสู้คดีนี่คือเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนและก็เป็นอุทาหรณ์ที่แฟนๆรายการทุกท่านทุกๆคนนะครับ
1: ค่ะ
0: จะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเราต้องเก็บทุกชิ้นให้เป็นระบบเหมือนบอกว่าวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าวันที่มีข้อพิพาทจะขึ้นศาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับบางทีเราทำสูญหายเลือนหายไปจากความทรงจำเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งเวลาลูกความมาหาผมเนี่ยนะครับผมจะสอบถามข้อจริงอย่างละเอียดแล้วบอกเขาว่าให้ไปเขียนบทความเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวเรื่องคดีเนี้ยแล้วทำเป็นแฟ้มและเอกสารแนบไว้คุณจะพูดสักกี่ร้อยครั้งเนี่ยคุณก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะคุณจัดระบบความคิดระบบพยานหลักฐานเป็นสำนวนเป็นแฟ้มอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่พอถึงวันที่เราต้องใช้กลับไม่มีนะครับซึ่งเรื่องการติดอากรสแตมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี่ยว่าที่บอกว่าบางทีเราไปมองว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดจากความบกพร่องนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเราให้เราต้องทำแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ทำรู้แล้วอาจจะประหยัดก็ได้หรือทำให้ถูกต้องนะครับก็คือการปิดอากรสแตมป์บนตาศาลนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้อง

คดีความก็คือในประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับในมาตรา118นะครับบัญญัติว่าตราสารใดไม่ปิดอักษรสแตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นน่ะเป็นพยานในคดีแพ่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยให้เขากู้เงินจริงมีเซ็นสัญญากู้เงินไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเราหลงลืมไม่ได้ปิดอักษรสแตมป์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ขีดค่าถูกต้องเนี่ยเราไปแพ้คดีเพราะเรื่องทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปทึกทักทึกทักบอกว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกติกาสังคมที่เขาบัญญัติไว้นะครับให้เราต้องเดินตามไปตามเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราต้องใช้เราทำให้ถูกต้องเราก็แพ้คดีได้ลักษณะเนี่ยนะครับที่ว่าเอกสารที่เป็นตราสารที่ต้องปิดอักษรเต็มนั้นเนี่ยมีเฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประมวลรัฐากรเท่านั้นนะครับนั้นตราสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะครับทีเนี้ยคำว่าตราสารนะครับจริงๆเวลาผมแนะนำน้องๆทนายความหรือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อผมนะครับอย่างเช่นเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเราทำเป็นหลักฐานในหนังสือลงรายมือชื่อฝ่ายผู้กู้ฝ่ายเดียวเนี่ยอันนี้ก็เรียกหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้นะเกิน 2,000 บาทถ้าได้ทำหลักฐานก็สามารถฟ้องได้นะครับแต่กรณีนี้กฎหมายเพราะไม่ใช่เป็นตราสารคือเป็นเอกสารที่เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอักษรสแตมป์และก็เป็นการวางแผนเรื่องภาษีด้วยครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องปิดอักษรสแตมป์กันไม่ต้องเสียอากรให้กับรัฐเนี่ยแล้วเราก็เอาเอกสารไปฟ้องศาลได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้คำว่าตราสารในความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงสัญญานะครับต้องทำในรูปสัญญาคำว่าสัญญาคือสัญญาที่เป็นตราสารคือต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองเนี่ยต้องลงชื่อด้วยกันถึงจะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญากู้เนี่ยเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นสัญญากู้แล้ว 2,000 บาทต้องปิดอากรบาทหนึ่งนะครับทีนี้เราทำสัญญากู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาฝ่ายจำเลยปฏิเสธหนี้หรือว่าผิดนัดไม่ชำระหนี้พอเราจะไปฟ้องศาลณวันนั้นเรายังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าก่อนฟ้องศาลเราได้ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยและมีการขีดค่าขีดคร่อมและก็ลงวันที่ที่ขีดค่าเนี่ยไว้นะครับอันนี้จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องอย่างเนี้ยนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลไม่น้อยนะครับเพราะความบกพร่องเรื่องการปิดอักษรสแตมป์มันบกพร่องจากตัวความแล้วมาบกพร่องจากทนายความอีกนะครับพอนายรับเรื่องมาแล้วรับสัญญากู้มายื่นฟ้องเนี่ยทนายบางคนก็อาจจะไม่ลึกซึ้งตรงเนี้ยนะครับหรือบางทีก็เผลอเลยยื่นฟ้องไปส่งสัญญากู้ไปแล้วไม่ได้ปิดอักษรสแตมป์นะครับให้ถูกต้องตามมาตราที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องไอ้กรณีอย่างนี้ศาลถือว่าอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ถ้าว่าไม่มีสัญญากู้เพราะคุณยื่นฟ้องเอาเกิน 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญากู้เนี่ยกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานลงมาชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องศาลได้ก็หมายความว่าลงชื่อฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเซ็นกันสองฝ่ายถ้าเซ็นฝ่ายเดียวปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดเป็นสัญญาคือสัญญาเกิดแต่เอกสารที่ทำกันเนี่ยไม่ทำในรูปสัญญาแต่ทำเป็นรูปหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอักษรสแตมป์ก็สามารถใช้ฟ้องใช้สืบและสามารถเรียกสารให้จ่ายได้แต่ถ้าเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับในเอกสารจะใช้หัวอะไรก็แล้วแต่อ่านเรื่องกู้ยืมเงินและเซ็นชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้อันนี้เป็นรูปแบบสัญญาถือเป็นตราสารต้องปิดอักษรสแตมป์แล้วนะครับ ไม่ปิดขึ้นสู่ศาลนะครับจริงๆก่อนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยกฎหมายก็ยังให้โอกาสนะครับถ้าทนายความหรือตัวความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถขอญาติศาลเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยนะครับไปที่สรรพากรพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อเสียอากรปิดอากรแต่ต้องมีเงินเพิ่มนะครับ
แต่ถ้าเรารู้

0: ู้ทันนะครับยังไม่ส่งสารเนี่ยเราก็มาปิดเองได้ส่วนมากเราก็ปิดกันเองณวันทำยายังไม่ปิดแต่วันหลังก่อนจะฟ้องเราก็ปิดกันนะครับแต่การปิดก็ต้องดูนะครับว่าอาคอนสเต็มเนี่ยบางทีมันพิมพ์ปสเนี่ยหรือว่าเรากู้มันปี10ปีที่แล้วเกือบ10ปีอ่ะนะครับซึ่งอาคอนสเต็มมันควรจะปิดณตอนนั้นแต่ว่าเรามาฟ้องปีที่9แล้วถอยหลังไปหาอาคอนสเต็มรุ่นปีนั้นมันไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราไปปิดเองอาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็ 100% นะครับเพียงแค่ต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็คือไปที่สรรพากรที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเสียอากรแล้วเขาก็จัดอากรให้เราแล้วก็อาจจะรับเป็นเงินไปเลยแล้วก็มีเงินเพิ่มก็ไปเงินปรับเพิ่มเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้ผมเคยทำคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับ เงินกู้10ล้านเนี่ยปรากฏว่าเกือบ10ปีอ่ะเป็นคนกันเองทำยากู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดอากรสเต็ม ซึ่งจริงเนี่ยเราจะปิดทีหลังเองก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าอีกฝ่ายเขายกข้อต่อสู้มาว่าไอ้คุณปิดไม่ชอบไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเราก็เอาสัญญากู้ตัวเนี้ยไปขอให้สรรพากรเนี่ยนะครับคิดจำนวนเงินว่าค่ากรเท่าไหร่แล้วก็ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับไอ้เบี้ยปรับเพิ่มมันนี้เนี่ยเราขอต่อรองกับสรรพากรได้นะครับขอลดหย่อนกันได้เขาปรับอาจจะไม่เต็มหน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าปิดอาคอนสเต็มก็สามารถผ่านคดีนั้นไปได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปิดอาคอนสเต็มนะครับว่าสัญญากู้ต้องปิดเป็นสองฝ่ายนะครับแต่เขียนหัวสัญญากู้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซ็นชื่อหมายถึงว่าผู้กู้เซ็นฝ่ายเดียวผู้กู้ก็เอาไปฟ้องได้นะครับอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นหลักฐานเองครับกู้ยืมเคยมีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลเรื่องนี้เถียงกันนะครับศาลบอกไอ้เนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดไม่ใช่ตราสารนะครับอันนี้ก็โจทก์ชนะคดีได้นะครับ
1: ค
0: ่ะหลักฐานการกู้ยืมเงินคุณแหม่มพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับสมมติให้เพื่อนคุณแหม่มนะอยู่ที่อสมทเนี่ยยืมตังไปหลักฐานกู้ยืมทำที่อสมทข้าพเจ้านางสาวดำอายุนี้ได้กู้ยืมเงินบุรีรัตน์แม่บุรีรัตน์จำนวน 200,000 บาทนะครับเงินครบถ้วนดอกเบี้ย115ต่อปีและก็จำระคืนไปใน1ปีจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐานเขาลงรายชื่อฝ่ายเดียวคนเดียวเนี่ยนะเป็นหลักฐานกู้ยืมก็ฟ้องได้พยานหลักฐานพยานเนี่ยตัวพยานที่ว่าเซ็นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีพยานเซ็นในเอกสารลักษณะนี้นะครับไม่มีพยานก็นำไปฟ้องได้แต่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อของเขาจริงๆถ้าเขาไปเสร็จนะครับซึ่งโดยปกติวิธีการที่ไปได้คือให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะมัดแน่นกว่านะครับนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้แหม่มสงสัยอะค่ะที่แหม่มไม่ได้ติดอากรสแตมเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งแหม่มโง่หรือว่าสองแหม่มงกที่จะไม่ยอมเสียอากรสแตมให้สรรพากรนะคะ
0: มันมีงกมีนะครับหรือหนึ่งไม่รู้มีบางคนก็ไม่อยากปิดเพราะอากรสเต็มเนี่ยเราต้องไปซื้อก็ซื้อจากมันมาจากกรมสรรพากรแล้วแหละออกอากรมาใช่ไหมก็คือภาษีแหละจริงๆแต่ก็ออกในรูปแบบอากรสเต็มภาษีอากรที่บอกภาษีอากรก็คือเงินที่ต้องเสียให้รัฐเรากู้เงินนั้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรัฐบอกว่าต้องเก็บเงินประมาณนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้มาเป็นเงินเนี่ยคือให้เราเอาเงินไปซื้อแล้วได้เป็นอากรมาปิดไว้เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการนะครับว่าบางคนก็ถ้ามีเชิงหน่อยก็ยังไม่ได้ปิดหรอกนะครับเพราะว่าอากรจะเต็มนี้ก็บอกให้ขีดค่าเนี่ยเพราะเหมือนว่าพอคุณใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกเพราะไม่บางคนก็มีซื้อมาแต่ไม่ติดใช่ไหมเพื่อทำให้มันใช้ปากกาที่เขาเรียกอะไรอ่ะปากกาเดี๋ยวนี้ที่มันลบได้อะเป็นสีลบได้แล้วก็แกะออกแล้วไปติดสัญญาตัวใหม่อีกอันนี้คือเอาเปรียบไปกฎหมายบอกไอ้ขีดค่าขีดคล่อมแล้วขีดด้วยปากกาจริงๆแล้วก็ลงวันที่ไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นหนังสือมอบหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องติดอากรสแตมป์ถ้าทำอะไรกิจการหลายอย่างก็30บาททำแค่อย่างเดียวก็10บาทนะครับทีนี้มันจะมีว่า

0: ว่าถ้าเป็นตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่หยุดบังคับต้องปิดอากรสแตมป์นะครับมีหลายครั้งก็คือบางทีเขามอบหน้าจากต่างประเทศให้มาฟ้องคดีที่ประเทศไทยแต่ก็ต้องถือมอบหน้าที่ต่างประเทศมีโนตารีพับลิกนะครับรับรองมีชื่อมาอันนี้ทำถูกต้องกฎหมายไม่บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์แต่ก็มีทนายไม่น้อยเหมือนกันนะครับปิดอากรสแตมป์เพราะกรณีนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่พอไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งลงไปเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บก็เราทำไปด้วยดูก็เสียเงินโดยต่อประโยชน์ไอ้สิ่งที่ต้องปิดเนี่ยกลับไม่ปิดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องปิดกลับไปปิดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพราะความไม่ลึกซึ้งลึกเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษานะครับทีนี้มันมีประเด็นนะครับก็พออย่างเงี้ยปั๊บบางทีศาลก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมไอ้พวกที่กู้ไปแล้วเบี้ยวเขาเนี่ยก็มาต่อสู้ในประเด็นแบบเนี้ยนะครับว่าสัญญากู้ไม่ปิดอคอนสแตนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาลก็จะวินิจฉัยเพื่อเกิดความธรรมว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเอกสารตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานสารชี้ขาดในคดีก็ไม่ต้องปิดอคอนสแตนนะครับ อย่างคุณแม่ให้เพื่อนคุณแม่กู้ยืมเงินไปนะครับ
1: ค่ะ
0: สัญญากู้ไม่ปิดอคอนสแตนเบี้ยวแล้วคุณแม่ไปฟ้องเขา ปรากฏว่าเขายอมรับว่าได้เป็นหนี้คุณแม่จริงทำยากู้อันนั้นเนี่ยถือว่ายื่นกับให้การมาโดยตรงหรือโดยปริยายเนี่ยว่าได้ทำเอกสารดังกล่าวจริงไอ้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานนี้ในการชี้ขาดคดีเพราะเขายอมรับความเป็นจริงว่าทำอาจจะทุ่มประเด็นอื่นว่าเอ้ยได้จ่ายหนี้ไปแล้วนะที่กู้มาจ่ายไปแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไปสู้ประเด็นอื่นไม่ได้สู้ว่าสัญญากู้ปลอมสัญญากู้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ย ซึ่งศาลไม่ต้องเอาสัญญากู้มาพิจารณาพอเขารับว่ากู้กู้ไปล้านหนึ่งรับว่ากู้จริงแต่จ่ายแล้ว500,000หรือจ่ายหมดแล้วเนี่ยอันนี้สัญญากู้ตัวนี้หรือตราสารตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานชี้ขาดนะครับแม้เราจะส่งศาลไปแล้วแล้วลืมปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคดีลักษณะเนี้ยก็เถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาอยู่หลายคดีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี05ปี19ปี20ปี34เนี่ยนะครับอย่างน้อยมี4คดีเถียงกันอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าศาลฎีกาบอกกรณีอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์ก็รับฟังข้อจริงในคดีได้ว่าพวกเรายอมรับแล้วกู้ไปปัญหาเถียงกันว่าคืนแล้วเท่าไหร่คืนหมดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีปัญหาเถียงกันกรณีศาลอนุญาตให้รับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับบางทีต้นฉบับเอกสารมันสูญหายไปนะครับพอสูญหายไปเนี่ยใช้สำเนาแทนนะครับนะศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนนะครับแล้วนำพยานบุคคลมาสืบประกอบนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีการทำขึ้นจริงและก็มันหายไปนะครับก็พยานบุคคลมาทำสืบไอ้กรณีอย่างนี้พอเป็นสำเนาเนี่ยศาลฎีกานะครับวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับเชื่อว่าต้นฉบับหายจริงเมื่อศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนเนี่ยจริงไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นเมื่อกี้นะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกับในวิธีพิจารณาคดีในการต่อสู้คดีอ่ะพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับกรณีที่ว่าปกติคดีความเนี่ยพอเราสู้ด้วยเอกสารกันเนี่ยฝ่ายที่กล่าวอ้างเอกสารจะต้องส่งต้นฉบับส่งสำเนาสัญญาตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนจะสืบพยานเนี่ยเพื่ออีกฝ่ายได้ตรวจสอบดูนะครับแต่พอเป็นสำเนาเอกสารเนี่ยต้นฉบับนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับก็พอไม่ต้องปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ได้รับการอนุโลมไม่รับฟังได้นะครับโดยศาลฎีกาวิจัยไว้นะครับพิตากู้จริงทำจริงต้นฉบับหายรับฟังด้วยสำเนาได้นะครับและพอก็รับข้อเท็จจริงอีกว่าทำกู้จริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์นะครับ ทีนี้อย่างที่บอกว่า

0: การปิดอากรสแตมเนี่ยต้องปิดนะครับผมบอกแล้วว่าศาลฎีกาวิจัยว่าต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจะด้วยวิธีปิดเองขอญาติศาลไปให้สมกรปิดให้เสียภาษีเงินเพิ่มมานะครับก็ต้องทำได้ก่อนศาลต้นตัดสินนะครับมีหลายคดีนะครับไปขอญาติปิดในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาศาลบอกมันเลยเวลาไปแล้วครับท่านทนายนะครับก็แก้คดีไปโดยบริบูรณ์เลยนะครับจากอากรสแตมป์แล้วปิดไม่บริบูรณ์กลับเป็นแพ้คดีโดยบริบูรณ์นะครับและการขีดค่าเนี่ยเดิมศาลเนี่ยเคร่งครัดว่าต้องลงวันเดือนปีด้วยนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยออกขีดค่าแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่อาจนำมาใช้ได้เพราะเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มาใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องเสียแล้วจะมาเสียเอาฉวยโอกาสมาใช้อีกไหมถ้ามันขีดค่าลักษณะเห็นได้ชัดว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อีกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขีดค่าแล้วนะครับทีนี้ใครเป็นผู้ขีดค่านะครับซึ่งจริงมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าหน้าที่ใครเป็นคนขีดค่าคอนสแตมป์นะครับแต่ว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าใครขีดค่านอกจากกฎหมายกำหนดกันได้เพราะว่าการขีดค่าคอนสแตมป์ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรายกเว้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับและการปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไม่สามารถใช้ในหลักฐานได้นะครับเฉพาะในคดีแพ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย เดิมมาศาลวินิจฉัยกลับไปกลับมาแต่ตอนหลังนะครับยุติแล้วว่าในคดีถ้าเอาสัญญาไปใช้ในคดีอาญาเนี่ยแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างคุณแหม่มนะครับให้เพื่อนยืมเงินไปก็มีสัญญากู้และเพื่อนก็จ่ายเช็คให้คุณแหม่มนะครับ1 ล้านบาทปรากฏว่าเช็คพอถึงกำหนดที่ลงในเช็คคุณแหม่มเอาเช็คไปได้เก็บเงินธนาคารตามเช็คประเสริฐการจ่ายเงินก็ถือว่าผิดประบอเช็คหรือออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ถูกกฎหมายปรากฏว่า คุณแหม่มลืมปิดอากรสแตมป์ก็ไปฟ้องคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือผู้ยืมเงินกระทำผิดฐานออกเช็คเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คผิดประบอเช็คนะครับศาลฎีกาวิจัยว่าไอ้กรณีอย่างนี้สัญญาตัวนี้ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือคือในองค์ประกอบของความผิดประบอเช็คออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้จากกฎหมายหรือไม่นะครับหนี้คุณแหม่มไอ้เขายืมจริงมีสัญญากู้ไหมพอมีมันสามารถฟ้องร้องได้ส่วนฟ้องร้องได้แล้วในคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ผิดอากรสแตมป์ในภายหลังก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่องค์ประกอบทางอาญาถือว่ามีสิทธิ์เป็นหนี้ที่มีจริงและสามารถบังคับได้กฎหมายเพราะได้มีการทำหลักฐานในหนังสือตราสารไว้ณขณะนั้นนะครับเอาไปฟ้องเนี่ยก็ถือใช้ได้เพราะเป็นเรื่องอาญาไม่จำเป็นต้องผิดอากรสแตมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแหม่มเอาสัญญาตัวเนี้ยพอไม่ได้เงินทางอาญาแล้วเนี่ยจำเลยติดคุกแล้วไม่ยอมจ่ายคุณแหม่มต้องไปฟ้องแพ่งนะครับตามสัญญากู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพอสัญญากู้ไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยคุณแหม่มรับคืนมาเพื่อฟ้องคดีแพ่งเนี่ยคุณแหม่มต้องไปสมกรนะครับจริงๆเราปิดเองก็ได้แต่ว่าก็จริงมันไปปรากฏในศาลอาญาว่าคุณแหม่มไม่เคยปิดมาก่อนจะปิดย้อนหลังเองจะมีปัญหาได้ก็ไปที่สมกรให้มีการปิดอากรสแตมป์นะครับโดยเสียเงินเพิ่มเงินปรับเงินเพิ่มเนี่ยตามที่สมกรกำหนดแล้วก็ขอต่อรองเงินเพิ่มได้ว่าอย่าปรับชั้นมากเกินไปนะชาวบ้านหลงลืมไม่เข้าใจเขาก็ยืดหยุ่นได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มาฟ้องแพ่งได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จริงข้อกฎหมายที่ผมบรรยายมาคำคืนนี้นะครับก็จบประมาณนี้ครับครับ
1: ค่ะแหมก็ชัดเจนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์เพราะฉะนั้น1ต้องไม่โง่ค่ะ2ต้องไม่งกนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมถูกต้องเลยครับ
1: เพื่อตัดปัญหาทุกชนิดทุกประเภทสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์หาเรื่องดีๆแบบนี้มาบรรยายให้พี่น้องได้ทราบแล้วมาขยายความรู้ของแหม่มนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนะคะครั้งนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับรวมทั้งคุณแหม่มและทีมงานนะครับที่ห้องส่งด้วยนะ

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไนด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไนด้า
1: ไนด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้น

0: ฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cot News FM 100.5
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

ผัวถือใจเพิ่นตัวยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่จอดปั๊บเป้าแลนเขาใส่นานจอดปั๊บซ่อนปุ๊บเบรกยึกมือตั้มหลังตึกสมความตั้งใจจักรยานให้จังสันลำบากแค่สิเบรกยังยากเอาเกิด

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

30ปีเล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน้ำ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่าๆและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่าๆและชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิต

0: โดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่าง

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก
3: ็โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแล

0: ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-2016-770
5: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: เวลา 5 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นจำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

0: ตำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินอืมวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ๊ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยนะเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วกลับมาคิดเรื่องตัวเองเถอะ
2: แล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช่
1: ค่ะปอดเปิดแต่ไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: กุมภาพันธ์2012
1: วันพฤหัส
2: ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: อืมใช่เขาเป็นคนทนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดด้วยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนไปเล่าอ่ะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: หัดฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งนิ่งฟังนิ่งนิ่งเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขาจ้ะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกา คุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

ไปแบบนุ่มๆแม่งอายสิกลุ้มหัวใจสำได้ผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ตัวจริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอ้โฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13มกราคม2518วันจันทร์เวลา 6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15กันยา2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะพะลงพะละอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะ เกิดวันพฤหัสที่8มีนา22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎรค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14กันยา2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะ
เราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

0: ข่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสดาจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละน่ายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: อ๋อครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเป็นโนอยู
2: ่
1: เหรอ
2: ครับลูกชายซ้อมเป็นโนอยู่ครับ
1: ทำไมถึง
2: เป็นครูผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดียวปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใสไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยก็ปกติคงนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: คร
1: ับ แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อไม่น่าล่ะแล้วแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
2: ครับ
1: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงแล้วยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนนี้ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีนี้มันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกด้วยว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45 45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: ษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าล่ะ55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำ ในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ.2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะฮะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกหน่อยน้อยใจเขาเท่านั้นล่ะจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณวรรุษพร้อมๆคุณวิรัตกับคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอยุธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะยุร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับ